0: องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569ความว่าดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอัสสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอัสสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึงสีอสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียร นั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไป
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งเพย์สโตร์และแอปสโตร์
0: สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์02283-4300 06-2201-7232ในวันและเวลาราชการกรมการแพทย์แผนไทยชวนพุทธศาสนิกชนถวายเมนูสุขภาพตามหลักภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา
2: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามอาหารที่นิยมนำมาถวายส่วนใหญ่มักมีรสหวานมันเค็มรวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ในพระสงฆ์ได้กรมการแพทย์แผนไทยจึงเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์สำหรับการถวายภัตตาหารในวันสำคัญนี้แนะนำให้เน้นเมนูที่มีผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักโดยมีแนวทางปฏิบัติคือให้เน้นเมนูต้มนึ่งปิ้งย่างแกงหมกเพื่อช่วยลดการบริโภคไขมันทั้งนี้การเลือกถวายเมนูสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์จะช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายและลดความเสี่ยงโรค NCD ได้อย่างยั่งยืนนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านขณะที่การเดินทางเยือนฝรั่งเศสประสบความสำเร็จเตรียมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาน
3: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าถือเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกของผู้นำเวียดนามและเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการทั้งนี้ไทยและเวียดนามยังจะร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในระยะยาวภายใต้แนวคิด Growing Together
4: การพบปะครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราจะมองว่าเราอยู่รวมกันยิ่งโตยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการร่วมมือในด้านอื่นๆอนาคตเราก็จะได้เห็นภาพของการเติบโตของสองประเทศที่มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบางอันซ้อนกันบางอันเสริมกันเมื่อมีแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็จะครอบคลุมในเรื่องของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพราะทั้งไทยและเวียดนามเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของโลก
3: ขณะที่ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในหลายมิติตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานและองค์กรที่สำคัญทั้งทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชนและนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยที่มาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมหารือถึงการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กเล็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดีเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อคืนนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธนำวิถีเฮลฟายใส่ห้องเครื่องของเรือบรรทุกสินค้าชื่อ MV เหรียญสตาร์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศแกมเบียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเรือลำดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำเตือนมากกว่า20ครั้งขณะกำลังเดินทางไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งของอิหร่านส่งผลให้เรือไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้จากข้อมูลกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองทัพสหรัฐสกัดกั้นเรือพาณิชย์แล้ว5ลำและสั่งเปลี่ยนเส้นทางเรืออีก116ลำนับตั้งทะเลต่ออิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในระยะยาวและเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายกินเบอร์โตเตโอโดโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์ท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และแรงกดดันทางการเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่ทำให้ฟิลิปปินส์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเตรียมความพร้อมและยืนหยัดต่อต้านการคุกคามจากจีนแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานายเตโอโดโรกล่าวเพิ่มเติมว่าพันธกรณีด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อฟิลิปปินส์ภายใต้สนธิสัญญาป้องกันร่วมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีความเคลื่อนไหวทางการทูตระหว่างสหรัฐและจีนหรือสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์ยังคงเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านกลาโหมกับประเทศพันธมิตรอาทิญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
1: รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียออกแถลงการร่วมระหว่างประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าทั้ง3ประเทศกำลังร่วมกันพัฒนานาวายานไร้คนขับหรือโดรนใต้น้ำภายใต้สนธิสัญญาความมั่นคงออคัสโดยมีกำหนดเริ่มส่งมอบในปีพุทธศักราช2570เพื่อเสริมขีดความสามารถของทั้ง3ประเทศในการรับมือภัยคุกคามทางทะเลรวมถึงการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญใต้ทะเลทั้งนี้สนธิสัญญาความมั่นคงออคัสก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2564ท่ามกลางความพยายามของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียในการถ่วงดุลอิทธิพลของทางทหารของจีนในภูมิภาค

0: อินโดแปซิฟิกขณะที่จีนเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าความร่วมมือดังกล่าวอาจกระตุ้นการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาค
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเบรนเดตัน2026ที่เมืองเบรเดตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงคลาส B สายสุนีจนะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นเหรียญที่2ของเจ้าตัวในรายการนี้หลังจากก่อนหน้านี้สามารถคว้าเหรียญทองประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงคลาส B มาครองการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเบโดโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศปั่นทำเวลาได้1นาที5.057วินาทีคว้าดับเบิลแชมป์จากการแข่งขันทรามไทรเอาท์1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราหมณ์19ก็คว้า2แชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1นาที 17.072 วินาทีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนในระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยอัญญรัตน์คำวงทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรัมประพัชยาพลธรรมนันนภัทรมูลจะคำสศิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศวาริสราศรีทาเลิศและกันที่มาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา14นาฬิกาวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 นาทีวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 นาฬิกาและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 นาฬิกา 30 นาทีลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการยืนยันว่าอาร์เนอร์สล็อตอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5และไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอิลาโอลากลายเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งถิ่นแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อแคนดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเซบาสเตียนเฮอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กราสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เกนครอปและหลุยเอนริเก้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
3: 1นาทีกับกปท.อยากเป็นคนขับรถเก่งเลี้ยวมั่นใจไม่พะวงตอนถอยเริ่มได้จากทำความเข้าใจเสา ABC ที่ทำให้เกิดจุดบอดของรถยนต์เสา A เสาคู่หน้าทำให้เกิดจุดอับสายตาเวลาเลี้ยวแก้โดยปรับเบาะให้มีความสูงพอดีการมองไกลเว้นระยะห่างเพื่อทัศนวิสัยที่ชัดเจนเสา B เสากลางรถอยู่ระหว่างประตูหน้าและประตูหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนหรือบางรถที่ขับคู่มาในระยะที่กระจกข้างมองไม่เห็นแก้โดยปรับกระจกข้างให้มองเห็นเลนข้างๆได้กว้างและชัดที่สุดและมองข้ามไหลเช็คให้แน่ใจอีกครั้งก่อนเปลี่ยนเลนเสา C เสาหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาขนาดถอยแก้โดยไม่วางของซ้อนบังกระจกหลังและปรับกระจกให้มองเห็นด้านหลังรถได้อย่างชัดเจนเมื่อรู้จุดอับสายตาของเสา ABC แล้วผู้ขับขี่จะได้ระมัดระวังในการขับรถมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่4การยกตัวของที่ราบสูงโคราชที่ทำให้เกิดแอ่งย่อยอุดรสกลนคร ภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากทิวเขาภูพานรวมทั้งพื้นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปีและกลายเป็นหนองบึงกระจายอยู่ทั่วไปได้แก่หนองหานจังหวัดอุดรธานีหนองญาติจังหวัดนครพนมและหนองหานจังหวัดสกลนครส่วนแอ่งย่อยทางด้านใต้คือแอ่งโคราชอุบลแม่น้ำภายในแอ่งมีต้นกำเนิดจากทิวเขาที่เป็นขอบแอ่งทางทิศเหนือและทิศตะวันตกแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกบริเวณอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้ไปติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤษฎาวิวัฒน์บรรณาธิการ

0: station up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะแก่ทิพย์ขอเชิญท่านฟังเกิดมาลุย
1: เอ๊ไปไปมาๆนี่เราจะไม่รู้ข่าวของไอ้เด็กขายลอตเตอรี่นั่นเลยหรือไงเนี่ยให้ใครต่อใครช่วยก็ยังคว้าน้ำเหลวเลยนะคุณธง
2: ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละฮะหรือว่ามันรู้ตัวเลยเพ่นหนีไป
1: เป็นไปไม่ได้อะใครจะเป็นสายให้กับมันนะนาฬิกาเก่าๆอย่างนั้นไม่มีใครรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนอกจากเป็นนาฬิกาที่ธรรมดาธรรมดาเรือนหนึ่งเท่านั้นและคนอย่างเจ้าเด็กพิการน่ะมันคงไม่ฉลาดอะไรนักหรอกนะ
2: แต่ถ้าทำมันก็เข้มเหมือนกันนะฮะไม่เบาเหมือนกันทีเดียวผมขายให้มันสาม

0: ออกไปลุยกับมันเลยเป็นไงผมจะถล่มมันเอง
1: อ๋อใจเย็นสิพักไซหายเหนื่อยซะก่อนแล้วค่อยไปลุยกับมันเพราะว่าเราปล่อยมันลุยเรามามากแล้วคราวนี้เป็นทีของเราบ้าง
0: เอางั้น
1: ใช่แล้วมันจะได้รู้สักทีว่าคนไทยน่ะมันจะประมาทฝีมือไม่ได้เลยนะจะบอกให้
0: บางทีเราเองก็ยังทำอะไรมันไม่ได้นะ
1: ก็ฆ่ามันซะเลยไม่ง่าย
0: การพูดกับการกระทำน่ะไม่เหมือนกันนะครับคุณจะคิดว่าเจ้าถันเซิงจะเป็นหมูให้เราเชื่อดง่ายๆมันจะเคลื่อนไหวอยู่เสมอมันไม่ยอมเป็นเป้านิ่งให้เราถล่มมันง่ายๆหรอกครับนอกจากว่าขามันหักด้วยพิการทางกายนั่นแหละเราถึงจะทำร้ายมันได้แต่ตราบใดที่มันยังเต้นได้อย่างเงี้ยเราต่างหากละที่จะเป็นฝ่ายให้มันขยี้จนย่อยยับไป
1: ถึงอย่างนั้นเฉลยนี่
0: ใช่ฮะเพราะผมเจอมาแล้วผมจะได้กล้าพูดมาเต็มปากแบบนี้

0: อืมดีมากนักล่าของกูทำงานได้เยี่ยมมากนี่มันต้องอย่างนี้สิวะถึงจะเรียกว่าสมุนมือขวาของฉันเซิง
1: ขอบคุณครับนาย
0: ไอ้นมนั่นน่ะป่านนี้มันคงนอนหยอดน้ำก็ต้มแล้วล่ะ
1: คงจะอย่างนั้นแหละครับนาย
2: ไม่ก็กล้าเลือดตายไปแล้วเพราะคราวนี้เรากระทืบมันหนักกว่าทุกครั้งครับนาย
3: เราไม่ได้ออมแรงเหมือนครั้งก่อนครับนาย
0: ดีให้มันตายไปละยิ่งดี
1: ถ้ามันตายไปเราจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับไมโครฟิล์มได้ยังไงล่ะครับ
0: ก็ไม่ยาก
2: นายทำยังไงครับผม
0: ไปเอาตัวของนางลูกสาวเสียนฟงมาที่นี่สิ
2: จริงนะครับ
3: จริงเลยครับนาย
0: ทันเซิงไม่เคยพูดปดนะไปล่าเอานางนั้นมาที่นี่และหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของกูที่จะต้องรีดเอาความจริงจากนางลูกสาวไอ้เสียนฟง
2: แม่ความคิดเยี่ยมจริง
3: ๆใช่ๆและต่อจากนี้ไปเราก็ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วทำอยู่อย่างเดียวก็คือคอยเก็บพวกมันทีละคนทีละคนทีละคนดีไหมครับนาย
0: อืมดี
1: เราจะไปเอานางลูกสาวของไอ้เสียนฟงมาเมื่อไหร่ครับนาย
0: รู้จักที่อยู่ของมันแล้วใช่ไหม
3: ครับนาย
0: คราวนี้นะเป็นหน้าที่ของพวกมึงเล็กๆน้อยๆที่จะเอาคนของเราไปตะลุยมันมาให้หมดเก็บมาทีละศพทีละศพเข้าใจไหม
3: ครับนาย
0: กูอยากจะรู้นะว่าพวกมันจะพากันเก่งกันสักแค่ไหนช้าช้าเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับทันเซิงมันก็ต้องเจ็บตัวกันหน่อยแล้ววะ
1: แต่ไอ้ชาติกับไอ้ธงมันเป็นตำรวจเราอาจจะเสียเปรียบมันตรงนี้เหรอครับนาย
0: กลัวมันทำไมวะตำรวจมันก็เป็นคนเหมือนกับเรานี่แหละเรื่องอะไรจะต้องไปกลัวมันคนเหมือนกันฆ่าได้เป็นฆ่าน
2: ายคิดเหรอครับว่ามันจะให้เราฆ่ามันได้ง่ายง่าย
3: ใช่แล้วฝีมือของมันไม่ใช่ย่อยนะครับนายเรื่องอะไรมันจะยอมให้เราเชื่อมันได้ง่ายง่ายไม่มีทางหรอกครับ
0: เรามีคนของมันเป็นตัวประกันเชื่อได้หรือไม่ได้เดี๋ยวก็รู้
1: ถ้าอย่างนั้นก
0: ็ไปเตรียมคนของเราให้พร้อมเราจะลงมือคืนนี
3: ้ครับนาย

0: ทำไมบ้านมันเงียบกริบอย่างนี้ก็ไม่รู้นะจอยนะไม่เห็นมีใครอยู่เลยนี่นอกจากกระท่อมเก่าๆซมๆหลังนึงเท่านั้นเอง
1: คงจะยังไม่กลับแล้วมั้ง
0: รอไหมล่ะ
1: รอก่อนเถอะหรือไม่ก็เราเองก็มั่นใจ

0: แล้วว่าบ้านนี้สองพ่อลูกอยู่แน่ๆไม่ใช่คนอื่นอยู
1: ่เสร็จภาระสักทีต่อจากนี้ไปก็เป็นเรื่องของพวกผู้ชายเขาแล้วนะ
0: มันของตายอยู่แล้วนี่เราเป็นผู้หญิงทำอะไรกับใครก็ได้ล่ะหมัดมวยก็พอเป็นแต่ถ้าเจอพวกของถันเซิงแล้วก็มันก็เสร็จได้เหมือนกันนะ
1: แย่จัง
0: อย่าเพิ่งท้อสิมาจนถึงขั้นนี้แล้วจะมาท้อได้ยังไงยังไงเราก็จะต้องสู้กันจนถึงที่สุดละ
1: ตายเป็นตายว่างั้นเถอะ
0: ของมันแน่อยู่แล้วทำไมกลัวด้วยเหรอ
1: กลัวนะไม่กลัวหรอกแต่ไม่ต้องการจะให้มันเกิดขึ้นต่างหากล่ะมันไม่ดีนักหรอกไอ้เรื่องความตายอะไรนี่เนี่ยมันไม่สมควรจะเกิดขึ้น
0: ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายนะ
1: นั่นนะรู้เพียงแต่ว่าถนนหนทางที่จะผ่านไปมานั้นมันเป็นสิ่งดีงามและเราพร้อมที่จะนำเอาสิ่งดีงามมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เนี่ยเราจะมาตายเพราะไอ้ถันเซิงมันกระไรอยู่ในจอย
0: วันนี้ยังสรุปแล้วได้ความว่าเธอไม่ต้องการตายว่างั้นเถอะใช่มิล่า
1: ก็ใช่นะสิ
0: โถเอ้ยไอ้เราเลือกก็หลงฟังตั้งเป็นนานไปมาหล่อนก็กลัวตายนี่เองแม่มันเป็นซะอย่างนี้นะสีเพื่อนฉันอะไรเหรอ
1: นั่นไงมานั่นแล้ว
0: ใครมา
1: ในเต่าอะไรนั่นยังไงล่ะนู่นมันจักรยานคันเล็กๆมานั่นแล้วเห็นมั้ย
2: ท่านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกตทิพย์
3: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: รากับแอนนาเพ่งสายตาไปยังเจ้าเต่านั้นด้วยความพินิจใช่แล้วเจ้าเต่าจริงๆด้วยท่าทางที่กำลังปั่นจักรยานตรงมาดูมีความสุขซะจริงเชียวมือรีบขาก็รีบยังมีกำลังใจออกไปทำงานอีกสมกับเป็นคนสู้ชีวิตซะจริง
1: ๆเอายังไงดีลุยเข้าไปเลยมะ
0: อย่าเพิ่งสิใจเย็น
1: ๆเอายังไงดีล่ะนั่นมันเข้าไปในบ้านของมันแล้ว
0: ดูมันไปก่อนเดี๋ยวพ่อมันตามมาเราจะแย่ลำพังเราผู้หญิงสองคนจะต้านอะไรเขาได้ล่ะอย่าลืมนึกถึงหลักความเป็นจริงสิเธอก
1: ็เออจริง
0: ไหมล่ะจ๋าเรื่องตายก่อนกำหนดแล้วไหมล่ะแต่เอ๊ะทำไมมันเงียบอย่างนั้นล่ะ
1: หลบหนีออกหลังบ้านละมั้ง
0: ออกได้ยังไงคล้องทั้งนั้นเลยนี
1: ่หรือไม่ก็
0: อะไรเหรอเธอ
1: เจ้าเต่ามันคงหิวข้าวก็เลยกินข้าวซะก่อนแต่แม้คิดไปอีกทีไม่น่าที่มีอาชีพแบบนี้เลยนะ
0: อาชีพอะไรล่ะ
1: รับซื้อของใครต่อใครนะสิ
0: เป็นบุญของพี่ธงเขาต่างหากเล่าไม่อย่างนั้นหน้าไหนใครเขาจะซื้อของจากคนแปลกหน้า
1: ก็เลยเหมาว่าไอ้เจ้าเด็กพิการนี่เป็นคนดีงั้นเหรอ
0: ก็งั้น
1: น่ะแหมคิดอะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้ท่าทางของมันก็คงไม่ดีเท่าไหร่นักหรอกเพราะดูหน้าตาของมันแล้วเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ
0: ฮ่าทำไมเจอแต่คนร้ายๆอย่างนี้ก็ไม่รู้นะเมืองไทยจะกลายเป็นเมืองของคนโฉดไปแล้วหรือยังไง
1: คนโฉดนั้นน้อยแต่คนดีนี่สิมีอยู่เต็มเมืองไปหมดคนชั่วมีไม่เท่าไหร่หรอกแค่แกะดำในฝูงหงส์เท่านั้นน่ะ
0: แล้วจะทำยังไงดีล่ะเราจะรอดูจนกว่าพ่อของเจ้าเต่าจะมาอย่างนั้นเหรอแล้วค่อยกลับดีไหมล่ะ
1: เอางั้นเหรอกลับก่อนเถอะจะค่ำแล้วนะคืนเราโมแต่ซุ่มอย่างนี้เกิดมันมาเห็นเข้าแล้วเราจะทำยังไงเพ่นทันซะที่ไหนเล่า
0: อีมีทำอย่างนี้แล้วจะทำยังไงล่ะ
1: อย่างที่ว่าแล้วกันไปซะก่อนที่พ่อของมันจะมาพรุ่งนี้ก็ให้พี่ธงพี่ชาติและพวกผู้ชายมาคาดคั้นเอาของจากมันก็แล้วกันดีไหมหรือไม่ก็มาขอซื้อคืน
0: ขอซื้อคืนเหรอมันจะต้องมีปัญหาแน่ๆเลย
1: ปัญหายังไงเราก็ให้ราคาสูงหน่อย
0: มันจะต้องรู้ในทันทีเลยว่านาฬิกาเรือนนี้มีราคามันอาจจะรั่วไหลกับเราก็ยังไงก็ได้ใช่ไหม
1: คงจะไม่ละมั้ง
0: ฉันคาดการไม่ผิดหรอกแอนนาแล้วเธอคอยดูต่อไปก็แล้วกันว่ามันจะเป็นอย่างที่ฉันว่าไหม

0: พ่อนี่ไปไหนกันมาหนูจ่อยหนูแองนาแม่กลับมาสักคำเช้าลูกฮะ
1: ก็ไปสืบเรื่องเด็กขายลอตเตอรี่มาค่ะ
0: โอ้ยังงั้นเหรอแล้วเป็นยังไงเป็นไงมั่ง
2: ก็ได้เรื่องมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
0: ฮะจริงเหรอลูก
2: ค่ะ
0: ไหนๆๆเราไปสิเราไปแม่ๆเราๆๆ

0: อย่างนี้มังอาจจะไม่ชายก็ไล่นะลูกนาอย่าเพิ่งไปปักใจเราจะต้องให้คุ้งทงนี่เขาไปรู้ตัวซะก่อน
1: หนูคิดว่าไม่ผิดตัวแล้วค่ะคุณพ่อคะใช่แน่ๆเลย
2: แม่ค้าลอตเตอรี่เขาก็ย้ำแล้วย้ำอีกค่ะว่ามีคนเดียวในเมืองขอนแก่นเนี่ย
0: เอ๊ะมันจะเป็นไปล่ะยังไง
1: หนูเชื่อค่ะว่าจะต้องไม่ผิดตัว
2: แล้วนี่พี่ธงไม่อยู่หรอคะคุณลุง
0: ยังไม่กลับเลยหนู
1: น่าจะมากันได้แล้วหน
0: ู
1: ใจร้อนค่ะกลัวว่ามันจะรู้ว่าเรากำลังตามหามันอยู่คราวนี้เราไม่ต้องทำอะไรกันแล้วมันเพ่นแน
0: ่ก็คงจะไม
2: ่นานอ่ะวิปริตไปใหญ่แล้วไม่รู้คิดอะไรนักหนาทั้งที่ความจริงแล้วเรื่องมันยังไม่เกิดสักหน่อย
1: อ้าวกันดีกว่าแกนะยะแม่จอย
2: มันไส้แม่คนคาดคะเนเก่งซะจริงเชอะ
0: เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะไม่ต้องท้าล้อมไม่ต้องเถียงกลางหรอกลูกเอ้ยนี่ลูซี่ไปด้วยกลางมาโยกโยกกลับมาถึงก็มาขัดใจกลางทะเลาะกลางเสียแล้ว
1: อุดมการเราไม่ต้องการนี่ค่ะคุณพ่
0: อ
1: จอยนะเขาเป็นพวกคอมมิวนิสต
2: ์แล้วหล่อนล่ะโจนจีนภาคใต้หรือยังไงยะ
0: เอากลางเข้าไปเอาให้มังจะเริ่มกลางใหญ่โตมังก็จงเลยกลางทางคู่แล้วลูก นี่อย่างนี้นะพอคิดว่าเราจะต้องทำงานด้วยความเรียบร้อยเป็นแน่คราวนี้แหละไอ้ถังเซิงมันจะต้องรู้เสียบ้างว่าการเป็นผู้แพ้นะมังเป็นยังไง
2: จับตายหรือเป็นคะ
0: จับตายสิลูก
1: นี่บาปอะค่ะคุณพ่อไม่ต้องให้ถึงตายหรอกค่ะแค่จับเป็นก็พอขังคุกสัก30ปีพอมันออกมาอีกมันก็แก่แล้วคงไม่มีไฟที่จะตามมาฆ่าใครต่อใครได้อีกแล้วค่ะ
0: คงชั่ว

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรกฤษณาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบถือเผื่อแข่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมาลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: My Radio Freshen Up.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุก

0: ุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออื
5: มไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: Hello, baby. Here I go again, coming to see you. Sing you a special song, especially for you.

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, Refill the Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วได้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: Refresh, Refill the Music

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ ื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening. 90.

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill The Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาเรื่องการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
7: ่ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิต

0: ล้วค่ะพลานิล 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
1: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 90

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร0532020009
1: ฝันอยากมีบ้านสวย

0: อยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
1: Refresh Refill The Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลด

0: 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ ื
5: มไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
12: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: 3ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: like a child girl
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ลงทะเบียนทะลุ 26.5 ล้านคนสำเร็จแล้วกว่า26ล้านรายกระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus ณเวลา 6:30 น.วันที่30พฤษภาคม2569พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 26,524,940 คนในจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus จำนวน 18,9479 คนและผู้ลงทะเบียนใหม่จำนวน 7,624,461 คนสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่มีผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 7,141,144 คนขณะที่มีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 484,317 คนรายละเอียดของผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติประกอบด้วยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 481,604 คนเป็นผู้เสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศจำนวน 2,505 คน

0: คยทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งจำนวน208คนข้อมูลล่าสุดยังระบุว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จแล้วรวม 26,4623 คนแบ่งเป็นผู้เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน 18,9479 คนผู้ลงทะเบียนใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบและลงทะเบียนสำเร็จจำนวน 7,141,44 คนตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการลงทะเบียนโครงการยังได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยผู้ลงทะเบียนสำเร็จคิดเป็นสัดส่วนกว่า 98.17% ของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
7: ่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออกร

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio. You're listening. 90.

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, Refill the Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music
5: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
1: Refresh Refill The Music

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆ

0: เฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือก

เอคุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้

0: ไทยยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไทยยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไทยยู Facebook ไทยยูวิก
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
5: ่สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYDทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI เลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu Sala Ching Prince ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio. You're listening.

Action Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009 Refill

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรักชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ

0: ียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
1: Hey คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh it up Chiang Mai Radio 92

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรักชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station Up สนับสนุนโดยอีครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002 ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Station Up สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียม

0: ทำเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebookไฮยูวิกส์
1: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD
3: ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
4: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหน

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มๆต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: Station Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ
1: 0532220009สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: บ่ายเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซัดคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรดเอคุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Fresh Note
4: Refilled

0: ไทยเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับ

0: ับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: We feel the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรดเอคุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน

0: ฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเถอะถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูมากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex.

0: Station Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
1: เชียงใหม่ Radio Freshen

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
1: Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
1: Refill the music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: Station Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: Chiang Mai Radio, freshen out.
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุด

0: รีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพื่อความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและ

0: 2มาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาสุดรับสร้างบ้านบริษัทล้ำซัดคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
4: ่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหน

0: ลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio

0: Prefer the music. Share my radio, freshen up.
1: ลองเพลย์สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ freshen up สนับสนุนโดย global house ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: Station Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Chillmay Radio Station Up

0: ันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่

ชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณทุกความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYuWix

0: Station Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Chill Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refill the music. Chiang Mai Radio freshen up.
1: Chiang Mai Radio freshen up.
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: Mid-year mega fail, fun glampy everywhere, brand new mic.
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรฟังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซัดคอน

0: ในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่

0: เกคุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพื่อความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิผมไฮยู Facebook ไฮยูวิท
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได
1: ้อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: Mission Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นอัพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: Refill เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
1: Refill the music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: บ่ายเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 700,000 รายทั่วประเทศนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งขณะนี้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้เตรียมความพร้อมของระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรองรับการใช้จ่ายไว้แล้วโดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G-Wallet ไว้ล่วงหน้าสำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platformที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการโดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทั้งนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26ล้านสิทธิ์จึงขอเชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปผู้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้ง4สายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกปลอดภัยช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
1: นายอัศวินรักตำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้รวมระยะเวลา4เดือนณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐ200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวง

0: ผลที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดโดยสารของสมาชิก VKS Member ได้ร้อยละ5-10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารได้ทุกกรณีกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วรถโดยสารณภศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชนนายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบกลุ่มตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถ3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584
2: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือพร้อมเร่งแก้ปัญหาด่านขนส่งทุเรียนและปัญหาฝุ่น PM2.5
3: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้หารือกับนายเฉินไห่พิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้โอกาสนี้ขอให้มีการพิจารณาแนวทางการเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจและปล่อยสินค้าหรือขยายเวลาการทำงานของด่านในช่วงฤดูกาลผลไม้เพราะถ้าด่านทำงานได้เร็วขึ้นทุเรียนไทยจะถึงมือผู้บริโภคจีนในสภาพที่สดขึ้นคุณภาพดีขึ้นและสร้างมูลค่าให้สินค้าไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้ได้หารือถึงประเด็นแนวทางการลดการเผาและแก้ปัญหา PM2.5 ซึ่งได้แลกเปลี่ยนกับฝ่ายจีนและศึกษาความสำเร็จโดยในพื้นที่ของจีนที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคเหนือของไทยเช่นมณฑลยูนานและกวางซีที่มีการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่นชากาแฟและพืชทางเลือกอื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่าการทำเกษตรที่ต้องพึ่งพาการเผาซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอาชีพทางเลือกที่มีรายได้จริงให้กับเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีทางเลือกที่ดีกว่าการลดการเผาก็จะเกิดขึ้นได้จริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าการค้าสินค้าเกษตรไทยกับจีนยังมีโอกาสอีกมากซึ่งไทยต้องทำงานให้มีความละเอียดมากขึ้นและแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื่อให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์โดยหลังจากการหารือในครั้งนี้จะเดินหน้าติดตามงานต่อใน4เรื่องหลักได้แก่การหาทางออกให้สับปะรดเชียงรายแบบปอกเปลือกกลับไปส่งออกจีนได้การตรวจสอบเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าผ่านท่าเรือกวนเลยและสิทธิประโยชน์ทางภาษีการผลักดันแนวทางเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งทุเรียนผ่านด่านบ่อเต็นและบ่อหานและการขยายโอกาสส่งออกมันสำปะหลังและข้าวหอมมะลิไทยสู่ตลาดจีนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2571ถึง2575โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางพัฒนาพื้นที่
4: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ถึง2575ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมภาคธุรกิจเอกชนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ทิศทางการพัฒนาพื้นที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคประชาสังคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่เยาวชนประชาชนกลุ่มเปราะบางและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพ.ศ. 2565อย่างเคร่งครัดและจังหวัดสามารถพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตพื้นที่ของตนเองได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สทนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้อิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกเข้าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยกระดับทักษะแรงงานไทยสู่ตลาดโลก
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ3มต่างประเทศคือมีงานมีเงินมีวุฒิเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วยังจะได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่มีค่าในต่างประเทศอีกด้วยปัจจุบันกรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและบริษัทชิมิสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานในภาคการเกษตรณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยนักศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมมาตรฐานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตรัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้3ระยะโดยระยะสั้นจะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมส่วนระยะกลางมุ่งขยายตลาดแรงงานไปยังประเทศเป้าหมายใหม่เช่นเกาหลีใต้และไต้หวันและในระยะยาวจะผลักดันโครงการนี้ให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่สากลใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการเกษตรและประมงการขนส่งและโลจิสติกทั้งนี้รัฐบาลคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาไทยได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษามีรายได้ที่พึ่งพาตนเองได้และที่สำคัญคือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ตำรวจนครบาลแถลงจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ยึดยาไอซ์และเคตามีนกว่า 1,700 กิโลกรัมพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ร่วมขบวนการ
7: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่พร้อมตรวจยึดยาไอซ์กว่า 1,600 กิโลกรัมและเคตามีนประมาณ50กิโลกรัมพร้อมรถพ่วงบรรทุกรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ารวมกว่า210ล้านบาทโดยเป็นผลปฏิบัติการของกองกำกับการสวัสดิการเด็กและสตรีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและชุดปราบปรามยาเสพติดหลังขยายผลจากคดียาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีผู้บงการอยู่ต่างประเทศลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปพักเก็บไว้ในโกดังพื้นที่จังหวัดสระบุรีก่อนกระจายส่งต่อให้เครือข่ายรายย่อยในพื้นที่ต่างๆโดยใช้รถบรรทุกยางมาตอยดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดก่อนจับกุมบริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์กับพิษณุโลกสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายขณะที่ผู้ร่วมขบวนการบางส่วนหลบหนีไปได้
8: จากการสอบสวนทำมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยได้ค่าจ้างนะครับประมาณ2ล้านบาทซึ่งในครั้งนี้ได้มาจากการขยายผลต่อเข้าติดตามนะครับจนสามารถจับกุมล็อตใหญ่ล็อตนี้ได้คนสั่งใหญ่เนี่ยก็มาจากต่างประเทศก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อว่าใครไปรับมาบ้างแล้วก็เครือข่ายไหนที่รับมาปล่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
7: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้กระจายไปสู่ชุมชนส่วนยาเสพติดที่หลุดเล็ดลอดไปแล้วก็มีการจับกุมเครือข่ายรายย่อยและผู้เสพในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นการสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหลังจากนี้จะเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายผู้รับยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Bangkok Pride Parade 2026ขับเคลื่อนแนวคิดกรุงเทพมหานครเมืองแห่งความเท่าเทียมประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเดินขบวนพาเหรดอย่างคึกคัก
9: บรรยากาศงาน Bangkok Pride Parade 2026ใจกลางกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลาประมาณ 16:15 นาทีเป็นต้นไปเต็มไปด้วยความคึกคักและสีสันตระการตาโดยมีกองทัพประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาร่วมชมและร่วมเดินขบวนจนแน่นขนาดพื้นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงเพลงและธงสีรุ้งที่โบกสะบัดตลอดเส้นทางโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทนฤมิตพรายจำกัดและคณะทำงานบางกอกพรายได้ร่วมกันเนรมิตถนนสีลมและพื้นที่โดยรอบให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและความเท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลัก Patch the World with Pride ที่มุ่งร้อยเรียงความแตกต่างด้วยสันติภาพประชาชนและความหลากหลายไฮไลท์ที่ดึงดูดสายตาผู้เข้าร่วมงานคือขบวนพาเหรดทั้ง6ขบวน6สีสันที่เคลื่อนผ่านกลุ่มฝูงชนอย่างยิ่งใหญ่ได้แก่ขบวนสีเขียวแห่งสมดุลขบวนสีฟ้าแห่งสันติและการอยู่ร่วมกันขบวนสีม่วงแห่งตัวตนขบวนสีส้มแห่งศักดิ์ศรีขบวนสีแดงแห่งความรักและขบวนสีเหลืองแห่งศิลปะและศรัทธาโอกาสนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปล่อยขบวนสีแดงออกจากประตูคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โดยแต่ละขบวนได้รับเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เข้าชมอย่างไม่ขาดสายซึ่งมุ่งหน้ามาบรรจบกันที่สนามกีฬาเทพหัสดินเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมเวทีPride Stageกันอย่างสนุกสนานยามค่ำคืนสำหรับเส้นทางเดินขบวนในวันนี้ได้รับการดูแลความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบนับเป็นหมุดหมายที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยในปีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference เป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียประกาศความพร้อมและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในการเตรียมเข้าสู่การประมูลสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่าง World Pride 2030ในอนาคตอันใกล้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาพรฤทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
13: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านเห็นพ้องที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปหลังจากมีสื่อหลายสำนักรายงานว่าผู้นำสหรัฐได้ยื่นข้อเสนอการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดกว่าเดิมไปให้รัฐบาลอิหร่านพิจารณาประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำอีกว่าเป้าหมายสำคัญของสหรัฐสำหรับข้อตกลงใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านคือการหยุดยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยสิ้นเชิงและครบและการเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายชินจิโร่คุยสุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนที่กล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้ชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำดังกล่าวของญี่ปุ่นพร้อมอ้างว่าจีนเป็นฝ่ายที่ขยายกองทัพอย่างรวดเร็วโดยขาดความโปร่งใสซึ่งถือเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างมากต่อญี่ปุ่นและประชาคมระหว่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าเขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้พบหารือกับพลเรือเอกตงจินรัฐมนตรีกลาโหมของจีนระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีลาไดอะล็อกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่29ถึงวันที่31พฤษภาคมอย่างไรก็ตามนายโคอิซุมิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นในการเจรจากับจีนและประเทศอื่นๆเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
13: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้า

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B Stereo Multiplex.

0: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station Up สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่องการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ซานอันโตนิโอสเปอร์สผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบแล้วเสด็จออกไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นรักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเสร็จแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียน

0: ็นเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระศรีวัชรูปาทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขปูชากถาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาและทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาพระสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 19:03 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: Refresh Refill the Music
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063 525 1719

0: Mission Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: เชียงใหม่ Radio Station Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น063-525-1719
1: เชียงใหม่ Radio Station Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Freshen up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น063 525 1719
1: Refilled

0: in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสำนักงานใหญ่มหิดล

0: ได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่

0: ื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพื่อความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
1: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B. Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

Mission Up สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613 Refill the music เชียงใหม่ Radio Mission Up

0: ิตโตโยต้าเชียงใหม่คิดถึงรถโตโยต้าคิดถึงโตโยต้าเชียงใหม่โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อนทุก

0: ีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B. Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: ใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่ Radio Station Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719 Refill

Kajaran Sukyatyam Sattha Sathuchon Tanbupang Tanglai Tukthan Tukkon Vanirakan Pakinaka Eng Thamma Atma Tuchau Wat Dong Tong Hang Dong Yang Bajang Mai Tonni Kama Popa Pame Pinong ญาติโยมอันเป็นที่รักอีกเช่นเคยก็มาพักกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณวันสำคัญดังพุทธศาสนาวิสาขบูชานั้นก็ผ่านไปคือเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้ดับขันธ์พระนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นต่อไปนี้เรามาปูจักคุณแห่งพระรัตนตรัยเกี่ยวสามประการเอาละโยมทั้งหลายเอามาปูจาพระรัตนตรัยพร้อมกันไปเนอะอรหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตพระขวัตตัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิกิตติปิโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุ

tha tin đan nam bi ma ye sin đăng makha ngata ki le sa pa patanu pati dhamma tam ete na satya vache na sotite oto sapatha sapato putta ratanam o satam o tamam valam yitam te vamanusanam putta te che na sotina Nadzantu patau wa zapetu khabu pa zamentu te Zakato dhamma ratanang o zatang o dhammang varang Palila upasamanang dhamma te jena zodina Nadzantu patau wa zapepanya bupasamentu te Zakato zangkaratanang o zatang o dhammang varang Ahunayang pahunayang sangkate jena zodina Nadzantu patau wa zapero kabupasamentu te Nati me saranang anyang puto me saranang varang Ete na satya vachena hutu te jaya mangkalang Nati me saranang anyang tambo me saranang varang Ete na satya vachena hutu te jaya mangkalang Nati me saranang anyang sangko me saranang valang Ete na satya vachena oto te jaya mangkalang Ati unasa vijayo tammo loke anuttaro Sapa satta itataya tangtuang kan aike te vate parivache la jatante amanu se ipavake payake na kevi se pute akala malane na va sapa sama marana muto tape tona kala malitang Tatsiva anupavina otu tevo sukisatha Sutta silang samadaya Tambang sujaritang jale Tatsiva anupavina otu tevo sukisatha Likitang jintitang pujang Taranang wajanang karung Pali sang te sat nang sutua tat sa ayu pavatati ti Pavatu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa putranu pavena sata sudhi pavantu te Pavatu sapa mangkalang rakhantu sapa devata Sapa tambanu pavena sata sudhi pavantu te Pavatu sapa mangkalang rakhantu sapa devata Sapa sangkanu pavena sata sudhi pavantu te โดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสัตยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โพชฌงค์บริยันตุนิมิตตังสักขตวนติเมอธิอุณสวิจโยมนต์ประกถาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ อาตมภาพก็ขอจงมารักษา
ยังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมทุกสารทิศบ่ว่าเหนือใต้ตกออกไกลไกลแม่นว่าได้ป่วยอย่างนักหมอยุกหมอยาก็บ่หายกินยาก็บ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบนอักษรสิทธิ์เหล่านี้จงกำจัดโรคไปไข้เจ็บหือหายและบ่ต้องมากำมากายเอกมีความสุขกายสบายใจเวลาญาติโยมและข้าพเจ้าเดินทางบนเหนือใต้ตกออกไกและไกลตกสลองตกกองเดินทางไปด้วยความปลอดภัยไปก็มีใจกลับมามีโชคมีลาภอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปัตติภัยโรคภัยภัยต่างๆอันตรายเหล่านี้จงวินาศสันตุอย่าได้มาใกล้มาไกลขอโยสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติปัญญาบัดตั้งตัวทนอยู่ในความประมาทเออด้านทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายแม้นบ้าทำกิจการค้าการขายของได้กำรงกำไรนักๆเฮมาค้าขายคล่องจำเริญในหน้าที่การงานอายุวรรณะสุขภละบังเกิดแก่ทุกคนด้วยจิมเตอร์กรมอุตุบอกตักเตือนเรื่องฝนเรื่องลมเรื่องลูกเทพนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงยมก็มีบุญจะมาก็บุญเยอะเราผ่านมาอีก1วัน24ชั่วโมงและเราจะต้องผ่านไปจนอายุได้ร้อยสาวปีได้อยู่กำจูพุทธศาสนาตะวันนองตองและใกล้เคียงไม่มีแรงงานฝนตกแต่ว่ามันไปตกตะวันนักญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อตะวันวานี้กินข้าวงายก่อนงายเนาะก่อนงายญาติโยมก็พากันมาทำบุญตักบาตรฟังสมโภชนียกถาเพราะเมื่อตะวันวาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือวันวิสาขบูชาญาติโยมมาทำบุญตักบาตรกันมากต่อจากนั้นฉันเข้าแล้วก็เจริญพุทธมนต์ไปที่วัดหนองไคร้งานส่งน้ำธาตุเจริญพุทธมนต์สืบโอราจตาเออแก่สวาตุเจ้าและญาติโยมเสร็จเรียบร้อยก็ไปที่วัดสลีสุพรรณหัวขวงตำบลหนองแก้วเบื้องหางดงนั่นก็ส่งน้ำธาตุก็ได้เฮธรรมโอวาทพอสมควรนั่งจำเป็นเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาวัดมาวาค่ำมืดมาก็ไปแสดงธรรมเนื่องจากวันวิสาขบูชาที่วัดกิวแลน้อยขอบใจต่อท่านบุคคลและญาติโยมทุกคนกิวแลน้อยวันที่4เนาะวันที่4มิถุนาเวลา20นาฬิกาเอาปะกันแถมเนาะในงานข่าวดำที่วัดกิวแลน้อยพระตุเจ้าวัดหนองตองเนื้อวันนี้ญาติโยมปะกันที่วัดแม่กุ้งน้อยส่งน้ำธาตุและที่วัดหนองคงวงเมตตาตำบลขุนคงอำเภอหางดงเชียงใหม่ในงานส่งน้ำธาตุตุลุงไปแน่เนอะไปแน่ไปที่วัดวงเมตตาไปแน่แต่จ้าน้อยนะแจ้งเออญาติโยมได้รับทราบฉะนั้นญาติโยมระยะนี้จะมีการส่งน้ำพระธาตุที่อันที่นี่ขอทุกวัดนะเป็นมีการส่งน้ำธาตุกันไปหาญาติโยมเจ้าพุทธแล้วก็ชื่นอกดีใจพระญาติโยมทุกท่านทุกคนก็ใจบุญใจกุศลพระวัดพระวาพระทิ้งพระพุทธศาสนายังงือตานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนากันอยู่ต้องขออนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมญาติโยมทั้งหลายจุดหมายปลายทางในการดำรงชีวิต

องของเอาทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีจุดเขาต้องพยายามนำชีวิตให้ถึงจุดหมายได้ตะวันเซินนี่มียมปันอูเมื่อฟังเนาะว่าโอ้เกิดมาเป็นคนนี่ยังมาตุกใบตุกแนวตุลุมเตื่อกระเบือชีวิตเป็นดีคัดถ่ายญาติโยมถ้าบัญญัติตุกบัญญัติตายเราจะต้องมาต้องมาเกิดถ้าตลาดใดเอาเกิดมันก็มีตุกมันก็ต้องมีตายอยู่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระโคตมะเนี่ยยกเบื่อนายต่อโลกวัฏสงสารเนี่ยว่าจะยะจะทำอย่างใดเนี่ยก็ต้องนี่มาเกิดอีกเพราะถ้ามาเกิดความทุกข์ความเศร้าโศกเสียอกเสียใจดึงนี้และความตายก็จะไม่มีเพราะเราไม่ได้มาเกิดตลาดใดที่เขายังมาเกิดอยู่มีเชื้อมีกิเลสอยู่มันก็ต้องทุกข์มันก็ต้องตายฉะนั้นเมื่อเขาเกิดมาเขาก็ต้องตั้งเป้าหมายนะตั้งเป้าหมายที่เขาหูที่เขาหันในเป้าหมายชีวิตหลักในทางพุทธศาสนาเป็นว่าประโยชน์ในปัจจุบันในปัจจุบันชีวิตของเราเนี่ยญาติโยมสิ่งที่สำคัญหนึ่งต้องมีสุขภาพกายแข็งแรงไร้โรคไข้เจ็บต่างๆแต่โอ้ถึงเรื่องโรคไข้เจ็บบ่มีคนใดคนใดหลีกได้หนีได้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังหนีโรคบาปนหนีเจ็บบาปนฉะนั้นบวชยมและอาตมาภาพหนีบาปนแต่ว่าเราก็ต้องดูแลรักษาร่างกายของเรานี่พยายามให้มันเกิดน้อยที่สุดพยายามให้ร่างกายสุขภาพนั้นมันแข็งแรงแล้วเราจะได้อยู่อายุยืนยาวต่อไปเหมือนครับบางท่านบางคน80ไป90ไปยมบางคน100กว่าปีเพื่อกับพระญาติพระยมเขาก็ปันโจกปันใจเพื่อตุเจ้าว่าขอหลวงพ่อมีอายุมันยืนยาวได้ร้อยสาวเนอเป็นที่พึ่งที่อินของศรัทธาจะได้ฟังคำหลวงพ่อนักเช่นเดียวกันขอยมอายุมั่นขวัญยืนรวยสาวอย่างเดียวกันเนอบางคนก็บ่นหลอกอยากยมโอ้บ่าวนะแกนี่นะบ่าวไว้พอได้สักหกสิบก็เอาไอ้หลอกแต่ว่าบางคนว่าก็ได้ทั้งอันก็ได้แต่ว่าญาติโยมมันก็อยู่ไปตามบุญกรรมของแต่ละบุคคลเมื่ออยู่ต้องรักษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรงสองมันจะต้องมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีอาชีพประการสำคัญอาชีพจากการค้าการขายทำการทำงานเป็นข้าราชการละหรือว่าจะเป็นชาวเกษตรกรกาเองนะแต่ว่าอาชีพเราดันเนี่ยจะให้มันเป็นสุขมันต้องเป็นอาชีพในทางสุจริตธรรมประกอบอาชีพใดที่เป็นทุจริตที่มันผิดถึงกฎหมายบ้านเมืองผิดถึงศีลถึงธรรมพระใดญาติโยมถ้าเอาเนี่ยมีเงินบิดมาด้วยการทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมมันมีทุกข์มากมันมีทุกข์มากบางคนนี่คดโกงได้เงินมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้านอยู่มาเป็นสุขญาติโยมอยู่เป็นสุขฉะนั้นสู้มันสุดจริตมาได้เอามีเงินมีทองมีข้าวมีของได้มาด้วยความเป็นธรรมมันมีความสุขแต่ชีวิตคนเราทุกคนเนี่ยต้องพึ่งตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถ

นแลเป็นที่พึ่งของตนอีกประการหนึ่งมีสถานภาพดีเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมในหมู่พี่น้องชาวบ้านและสังคมทั่วไปเอาเป็นคนต้องมีศักยภาพมีอนุภาพในทางที่ดีทำอย่างลงไปอู้อย่างลงไปคิดอย่างลงไปอยู่กับสังคมจนเขายอมรับนับถือว่าเขาเป็นคนดีว่าเขาเป็นคนมีศีลว่าเขาเป็นคนมีธรรมเขาอยู่ในสังคมในครอบครัวเนี่ยจะได้บริหารมันเกิดสุขได้เกิดความสุขภายในครอบครัวเนี่ยเป็นสังคมเล็กๆก็ตามญาติโยมถ้าครอบครัวสามีภรรยาลูกเต้าต่างคนต่างเป็นคนขยันมีศีลมีธรรมตั้งอยู่ในความสุจริตวงตระกูลนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปฉะนั้นท่านทั้งหลายจะทำอย่างใดในชีวิตเพื่อมันถึงจุดหมายเพื่อมันถึงความสุขอันเป็นสุขทั้งโลกิยะได้อันนี้ฝากไว้กับญาติกับโยมเนอะฝากกับญาติโยมวันนี้ปะกันที่แม่กุ้งน้อยเนอะ8 โมงปลายเนอะจะเข้า10 โมงถึง10 โมงปะกันที่วัดหนองคงวงเมธาอายุวันโนสุขขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: สติสัมปชัญญะทำให้เรารู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วเราก็จะแก้ไขชีวิตเราได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้
0: นะยากจนมาเมื่อเรารู้สึกตัวนี่สติสัมปชัญญะทำให้เรารู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วเราก็จะแก้ไขชีวิตเราได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ดังคำว่าเรามีฐานะยากจนเรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวเราจะต้องมีสติมีสัจจะมีวิริยะมีขันติจะแก้ไขความยากจนให้หมดสิ้นไปจากชีวิตเราครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะประกอบไปด้วยสติสัจจะวิริยะขันติจะทำให้บุคคลเหล่านี้ยากความยากจนหมดสิ้นไปจากชีวิตครอบครัวก็จะเปลี่ยนแปลงจากมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือแบ่งปันเหลืออมนี่แหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นแค่ให้เรารู้สึกตัวได้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์มหาศาลแต่ทุกวันนี้เราไม่รู้สึกตัวน่ะเราเป็นผู้ที่ไม่รู้สึกตัวก็คือเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับตัวเองแต่เราไม่รู้สึกตัวนี่เราเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันตั้งแต่การแต่งตัวการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและเพิ่มค่าใช้จ่ายสร้างภาระสร้างปัญหาให้กับตนเองบุคคลที่ไม่รู้สึกตัวนี่น่ากลัวทำลายรายได้ทำลายเศรษฐกิจทำลายความรู้สึกของบุคคลอื่นๆเราจะเห็นว่าลูกระหว่างลูกกับลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างยังมีสติสัมปชัญญะ 100% รู้สึกตัวส่วนลูกของตนเองนั้นนะลูกของนายจ้างไม่รู้สึกตัวก็คือตื่นตามใจตัวเองนอนตามใจตนเองไม่รู้สึกตัวแต่ว่าตื่นไม่ตรงต่อเวลานอนไม่ตรงต่อเวลาตื่นก็สายนอนก็ดึกอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าการสติสัมปชัญญะให้เรารู้สึกตัวเพื่อให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งใดที่มันไม่ดีเราก็ทิ้งมันไปสิ่งใดที่ดีเราก็ดำเนินชีวิตต่อสิ่งใดที่มันเกิดประโยชน์เราก็เอามาใช้ต่อสิ่งใดที่มันหมดซึ่งประโยชน์เราก็ทิ้งมันไปในพวกเราทั้งหลายสติสัมปชัญญะนี่เรารู้สึกตัวนี่เรารู้สึกตัวนี่ย่อมเป็นที่รักย่อมเป็นที่เคารพผู้ใหญ่รู้สึกตัวนี่ก็ย่อมเป็นที่เคารพของบุคคลผู้น้อยผู้น้อยเป็นผู้ที่รู้สึกตัวก็จะเป็นที่รักของผู้ที่มีอาวุโสพวกเราทั้งหลายผู้อาวุโสมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวดำรงตนเป็นที่น่าเคารพพวกเราทั้งหลายผู้น้อยก็จะให้ความเคารพผู้ที่มีอาวุโสจะดำเนินชีวิตเกิดความดีงามงอกงามในสำคัญที่สุดคือการรู้สึกตัวบุคคลที่รู้สึกตัวก็คือเป็นผู้ที่สำรวมกายวาจาใจนะสำรวมกายวาจาใจอยู่ในคุณความสงบ อยู่กับความสงบเห็นความสงบเป็นหลักเอาความสงบเป็นใหญ่ในฝากให้พวกเราได้โปรดพินิจพิจารณาการมีชีวิตอยู่ร่วมกันก็ดีเรารู้สึกตัวนี่เราจะเห็นได้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเป็นผู้ที่รู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเราเป็นนักบวชรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเราจะต้องแสวงแก่นแท้ของชีวิตเราจะรู้หลักแท้แก่นแท้ของชีวิตให้ได้เจ้าชายสิทธัตถะจึงเป็นผู้ที่รู้สึกตัวแล้วเห็นว่าผู้คนที่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวนี่จะบรรลุเป้าหมายดังเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชจนได้เป็นศาสดาเอกของโลกจนได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะรู้สึกตัวนี่แหละจึงละสิ่งที่ควรละก็คือละสละสละอะไรสละพระราชวังสละอะไรสละความรักและผูกพันคำว่าสามีภรรยาลูกออกจากกันได้ละคำว่าพ่อแม่ได้นึกดูกันแล้วกันในสติสัมปชัญญะจะเห็นความจริงแล้วก็เห็นความไม่เป็นจริงเห็นสิ่งที่เป็นแก่นของชีวิตเห็นสาระที่เป็นสิ่งของชีวิตแล้วก็เห็นที่มันเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระให้กับชีวิตเห็นว่าชีวิตเหล่านี้ไม่มีสาระใดๆดังเจ้าชายสิทธัตถะดำรงตนเป็นกษัตริย์แล้วไม่มีชีวิตไม่มีแก่นไม่มีสาระอยู่แบบนี้อย่างนี้เจ้าชายสิทธัตถะจึงออกบวชแต่พวกเราทั้งหลายจึงออกบวชจนที่สุดจึงได้บรรลุธรรมเห็นธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะสติสัมปชัญญะจึงทำให้พุทธเจ้านั้นบรรลุเป้าหมายได้รู้สึกตัวนี่แหละคือธรรมะของพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้สึกตัวพระพุทธเจ้าได้เป็นพุทธเจ้าเพราะรู้สึกตัวจะไม่หลงทางจะไม่หลงทางไม่หลงผิดตั้งมั่นบำเพ็ญเพียรเพื่อจะได้บรรลุธรรมเห็นธรรมแก่นแท้ของชีวิตผู้ที่มีสติสัมปชัญญะจึงรู้ความจริงว่าความสุขมันไม่เที่ยงจึงรู้ความจริงว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงจึงรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารู้สึกมันก็ไม่เที่ยงมันก็รู้ที่สุดร่างกายเราก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงลมหายใจเข้าออกก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันจะรู้ความจริงอย่างนี้แหละมันจึงออกละความจริงออกจากความเป็นจริงนะสิ่งที่มันไม่เที่ยงนะออกจากความจริงสิ่งที่มันไม่เที่ยงจึงไปหาความจริงที่เหนือความจริงจึงอยู่ไปสู่ความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าถึงที่สุดจึงอยู่เหนือความจริงอยู่เหนือความจริงคืออยู่เหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เหนือเวทนาอยู่เหนืออุปาทานอยู่เหนือขันธ์ทั้งห้าอยู่เหนือขันธ์ห้าเผ่าทั้งหลายและสติสัมปชัญญะสำคัญที่สุดตั้งแต่นักเรียนเรียนหนังสือรู้สึกตัวนักเรียนเรียนหนังสือจะตั้งใจเรียนนักเรียนบางคนตั้งใจเรียนว่าจะเป็นหมอก็ตั้งใจเรียนเพื่อจะเรียนเพื่อให้ได้เป็นหมอนักเรียนบางคนก็ตั้งใจเรียนเพื่อจะเป็นวิศวะอย่างเงี้ยจะเป็นผู้ที่มีเป้าหมายให้กับชีวิตนี่แหละทำให้เราเกิดคำว่าประสบความสำเร็จในพวกเราทั้งหลายเรามีสติสัมปชัญญะเราจะประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนแพทย์ รู้เลยว่าเราจะสอบนักเรียนม.6จะสอบเข้ามหาลัยคณะแพทยศาสตร์เนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่ขยันอดทนมากกว่าบุคคลอื่นๆเราจะต้องเป็นมีเวลาให้กับการศึกษาเราจะต้องใช้เวลาให้กับการศึกษาอ่านหนังสือพิจารณาเวลาอาจารย์สอนหนังสือตั้งใจฟังมีระเบียบมีวินัยจะกินจะนอนจะเดินตรงต่อเวลาตลอดเวลารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามันจะให้เราเด็กที่สอบนักเรียนสอบบรรลุเป้าหมายคณะแพทยศาสตร์ได้บรรลุคณะวิศวะได้พวกเราทั้งหลายถ้าเรารู้สึกตัวเท่านั้นแหละเราจะประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องทุกๆอย่างถ้าเรารู้สึกตัวแล้วก็ถึงนั่นแหละคือเราบรรลุเป้าหมายนายจ้างลูกจ้างในรู้สึกตัวนี่ก็จะเกิดคำว่ายุติธรรมซึ่งกันและกันส่วนมากนายจ้างลูกจ้างมันไม่รู้สึกตัวกันมันจึงการเกิดขัดแย้งกันจนถึงที่สุดลูกจ้างก็ไม่สามารถอยู่กับนายจ้างได้แต่พวกเราทั้งหลายนายจ้างรู้สึกตัวลูกจ้างรู้สึกตัวอยู่ร่วมกันมีความสุขนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าวันว่าด้วยเรื่องการจัดการบริหารการอยู่ร่วมกันการดำเนินชีวิตของเราเราต้องมีสติรู้สึกตัวนี่เราจะได้สนใจได้เมื่อเรารู้สึกตัวเราทำดีเราก็รู้ว่าเราทำดีเราจะไปแคร์ความรู้สึกจะได้สนใจความรู้สึกปากของบุคคลอื่นๆว่าเราไม่ดีเราจะไปสนใจขับปากของบุคคลอื่นบอกว่าเราเป็นคนดีคนดีคนชั่วไม่ได้อยู่ปากของบุคคลอื่นอยู่ที่จิตของเราเราดีเราก็รู้อยู่ที่จิตเราไม่ดีก็รู้อยู่ที่จิตของเราแต่ทุกวันเราขาดสติเราไม่รู้สึกตัวพอเขาบอกว่าเราเป็นคนชั่วเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวแล้วเกิดอาการไม่สบายใจร้องไห้เสียใจนี่เขาบอกว่าเราเป็นคนชั่วนี่คือขาดสติสัมปชัญญะก็หลงทางหลงผิดเพราะฉะนั้นเรามีสติสัมปชัญญะเราจะเป็นที่รู้สึกตัวเราจะอยู่กับความเป็นจริงแต่คนที่ว่าเราไม่ดีเราไม่มีค่าสำหรับเรามึงอยากว่าก็มันว่าไปมึงอยากพูดก็ให้มันพูดไปมันรู้มันไม่รู้ความจริงแต่เราก็มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวมันว่าเราดีแต่เราก็รู้มีสติรู้สึกตัวเราก็ไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่มันว่ามันหลอกเราเพื่อจะได้ผลประโยชน์จากเรามันบอกว่าเราเป็นคนดีนี่แหละพวกเราทั้งหลายเราเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยเนี่ยมันก็บอกว่าเราเป็นคนไม่ดีเห็นไหมมันรับสิ่งที่มีเรามีระเบียบวินัยไม่ได้คนที่ทำงานมีระเบียบวินัยซื่อสัตย
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาส

0: วัสดีครับท่าน
1: ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงลมหายใจเข้าออกก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันจะรู้ความจริงอย่างนี้แหละมันจึงออกละความจริงออกจากความเป็นจริงนะมึงอยากว่าก็มันว่าไปมึงอยากพูดก็มันพูดไปมันรู้มันไม่รู้ความจริงแต่เราก็มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวมันว่าเราดีแต่เราก็รู้มีสติรู้สึกตัวเราก็ไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่มันว่ามันหลอกเรานะเพื่อจะได้ผลประโยชน์จากเรามันบอกว่าเราเป็นคนดีนี่แหละพวกเราทั้งหลายเราเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยเนี่ยมันก็บอกว่าเราเป็นคนไม่ดีเห็นไหมมันรับสิ่งที่มีเรามีระเบียบวินัยไม่ได้คนที่ทำงานมีระเบียบวินัยซื่อสัตย์จะเป็นที่รังเกียจของคนในสังคมปัจจุบันแต่พวกเราทั้งหลายบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะรู้จักหน้าที่ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบเป็นที่รังเกียจของคนยุคปัจจุบันแต่พวกเราทั้งหลายคนยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ขาดการรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวมีแต่เอาใจกันมีแต่ตอบสนองอารมณ์ซึ่งกันและกันไม่สนใจเรื่องความจริงของความจริงสนใจเรื่องความรู้สึกความนึกคิดใครก็แล้วแต่ที่สามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกเราได้เราก็เรียกว่าเขานั่นแหละเป็นคนดีส่วนบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะนั้นจะเอาระเบียบวินัยกฎเกณฑ์กติกาที่เรากำหนดมาเป็นเครื่องวัดผลประเมินผลว่าละคนดีต้องเป็นแบบนี้คนที่มีสติสัมปชัญญะจะไม่เอาอารมณ์เอาความรู้สึกบอกว่าคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะจะเอาระเบียบวินัยกฎเกณฑ์กติกาที่เรามอบให้และปฏิบัติตามนั่นแหละนั่นแหละส่วนมากบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวจะทำหน้าที่สมบูรณ์แบบก็เป็นที่อิจฉาของบุคคลอื่นอีกกลัวเขาได้ดีอีกหาเรื่องการแกล้งเขาอีกใส่ร้ายป้ายสีเขาอีกนี่แหละคือคนที่ขาดสติสัมปชัญญะไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีงามส่วนคนที่มีสติสัมปชัญญะมีระเบียบมีวินัยพร้อมการเปลี่ยนแปลงพร้อมพัฒนาพร้อมแก้ปัญหาให้องค์กรนั้นเกิดความว่าเจริญมั่นคงปลอดภัยเจริญยิ่งขึ้นไปในพวกเราทั้งหลายถ้าข้าราชการเจ้าหน้าที่เรารู้สึกตัวประเทศชาติเราจะเจริญข้าราชการคนไหนรู้สึกตัวได้ทำหน้าที่ตามกฎเกณฑ์กติการระเบียบที่เราที่วางไว้แล้วประเทศชาติจะเจริญประเทศชาติเราลำบากก็เพราะคนในชาติเจ้าหน้าที่ของชาติขาดความรู้สึกตัวไม่มีระเบียบไม่มีวินัยจึงทำลายเวลาของชาติไปเนี่ยถ้าเวลาที่เราสูญเสียไปประเมินค่าเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยไม่รู้จะกี่หมื่นล้านเอาเวลามาประเมินค่าที่ข้าราชการเจ้าที่บ้านเมืองของเราใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์คิดเป็นมูลค่าเป็นตัวเงินก็มหาศาลนะพวกเราทั้งหลายถ้าข้าราชการเจ้าหน้าที่ปกครองบ้านเมืองเรามีสติสัมปชัญญะจะใช้เวลาปฏิบัติตนใช้เวลานั้นเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองรู้ว่าเวลานั้นมีค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติแต่พวกเราทั้งหลายผู้มีสติสัมปชัญญะนี้จะเข้าใจความจริง

0: เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมใจ
3: Mass FM

0: แต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
1: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
0: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
1: Mass FMเชื่อมั่นในความดี
0: เชื่อมั่นในความดี
1: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
0: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
1: ทำดี
0: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการไม่คบคนพาลทั้งหลาย1การคบแต่ผู้รู้บัณฑิตทั้งหลาย1การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
1: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาย

0: พุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเกิดและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ

0: ถึงกรรมดีที่เคยทำดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: วันนี้มีข่าวนะมีข่าวอัศจรรย์เป็นข่าวไม่น่าเชื่อมันไม่น่าเชื่อจริงๆซึ่งพวกเราอาจจะเห็นว่าโอ้มันจริงด้วยเหรอเนี่ยคือมีผู้หญิงที่ไปเสียตัวให้กับผู้ชายแล้วก็ตั้งท้องก็เอาลูกไปทิ้งในถังขยะเขาคิดจะฆ่าเด็กคนนี้เขาเอาใส่ถุงดำอ่ะเห็นไหมเอาไปทิ้งผลปรากฏว่ามีสุนัขชื่อไอ้จะปุยเป็นข่าวเมื่อเช้านี้นะพาดข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เลยที่นี่ไม่ได้รับหนังสือพิมพ์นะไม่ให้อ่านด้วยแต่ก็รู้ได้นะฟังได้เขามาเล่ากันเนี่ยว่าหมาชิปุยไปคาบถุงดำเนี่ยมาที่บ้านแล้วก็มาเห่าบอกเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็มันเห่าอะไรนักหนาก็ลงมาเอ้าถุงอะไรแกะดูก็เป็นเด็กทารกก็รีบเอาส่งโรงพยาบาลรอดชีวิตไม่น่าเชื่อเด็กคนนี้มันควรจะตายแต่ไม่ตายมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมมันไม่น่าเชื่อเลยมันน่าจะตายอ่ะมันเด็กตัวเล็กๆอ่ะนะมัดอยู่ในถุงดำเนี่ยมันน่าจะตายแต่ไม่ตายสุนัขคาบมาโอ้องค์การอะไรที่เกี่ยวกับสุนัขเลยนะเขาก็ให้เหรียญตั้งให้เป็นฮีโร่ไอ้ตัวนี้ปุ๋ยเป็นฮีโร่เลยและมีคนหนึ่งให้เงิน 10,000 บาทกับเจ้าของให้เป็นค่าอาหารของเจ้าปุยนะจากนั้นเจ้าปุยก็ได้สิ่งของมากมายถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์กันโอ้เท่มากเลยเจ้าปุยเป็นฮีโร่เด็กคนนี้มีกรรมดีและมีกรรมชั่วเด็กคนนี้ทำกรรมชั่วเคยไปทอดทิ้งคนอื่นมาตัวเองก็เลยถูกทิ้งแต่เด็กคนนี้ก็เคยช่วยเหลือคนอื่นด้วยคนเรามันทำมาทั้งดีทั้งชั่วก็เลยมีหมามาช่วยแต่เรื่องจริงอีกเรื่องนึงก็ลงข่าวหนังสือพิมพ์เหมือนกันก็คือยายเขาก็นั่งไกวเปหลานเนี่ยอยู่ในบ้านไกวเปก็ปกตินักบินคนนึงก็กระโดดลงจากเครื่องบินเพื่อที่จะโดดล่มผลปรากฏล่มมันไม่กลางลอยละลิ้วลงมาอีตรงยายเนี่ยยายที่กำลังไกวเปเนี่ยนะลงมาตีบนะแข้งหักขาแล้วตายคนมันจะตายเห็นไหมกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีจริงแต่พวกเรายังไม่ได้เรียนเนาะกรรมเนี่ยคือการกระทำที่มีเจตนาพอมีเจตนาจะทำกรรมแล้วเนี่ยทำไปแล้วมีผลช้าหรือเร็วให้ผลชาตินี้เลยก็มีสองให้ผลชาติหน้าก็มีสามให้ผลในชาติต่อไปก็มีสี่กรรมให้ผลไม่ได้ก็มีเอาเรียนจบละสรุปแล้วกรรมให้ผลเมื่อไหร่ได้บ้าง 1. ให้ผลชาตินี้ก็มี 2. นี่คือกฎแห่งกรรมเธอจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามแต่กฎแห่งกรรมมีจริงนะคะพวกเธอทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้รู้ไหมทำกรรมมาเนี่ยทำกรรมมาแบบเนี้ยก็มีหน้าตาแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ดูกรรมตัวเองในปัจจุบันอีกว่าตัวเองอ่ะทำกรรมแบบไหนให้สังเกตดูคนมาคบเราถ้าเราทำกรรมชั่วๆเนี่ยก็จะมีคนชั่วอยากคบเราเข้าใจไหมอยากคบเรามากคิดถึงเรามากเวลากินเหล้าแล้วคิดถึงเราเนี่ยเวลาเล่นการพนันก็คิดถึงเราเนี่ยแสดงว่าเรานี่ชั่วได้มาตรฐานจริงๆเรื่องกรรมมันไม่ใช่เรื่องพุทธคิดอิสลามไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของชีวิตที่มีเจตนาคุณจะเป็นคริสต์คุณจะเป็นพุทธคุณจะเป็นอิสลามคุณจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็แล้วแต่พอคุณเจตนาฆ่าปั๊บเนี่ยเป็นไงกฎหมายเขามีไหมถ้าเป็นพุทธฆ่านะก็ลดโทษให้หน่อยมีไหมมีไหมกฎหมายมีไหมว่าถ้าเป็นชาวพุทธฆ่าเนี่ยมีลดโทษให้มีไหม
2: ไม่มี
1: ไม่มีนะคะแล้วมีลดโทษไหมว่าถ้าเป็นอิสลามฆ่าก็ไม่ต้องติดคุกได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ทีนี้ถ้านางหนึ่งมันไปขโมยของพอมันขโมยของเสร็จแล้วมันก็บอกว่าอย่าจับดิฉันเลยค่ะเพราะว่าดิฉันเป็นพุทธค่ะอ๋อไม่เกี่ยวพุทธคิดอิสลามไม่เกี่ยวแต่

0: คุณมีเจตนาทำชั่วเมื่อไหร่มีผลของกรรมชั่วชัดไม่ชัดจริงไม่จริง
1: ผมเป็นอิสลามนะครับผมดื่มเหล้าคงไม่เมานะครับไม่เกี่ยวมีเจตนาดื่มเหล้าอ่ะก็ต้องได้รับผลของการดื่มเหล้า
0: ดิฉันเป็นกศน.ค่ะอยู่นอกระบบนะคะถ้าดิฉันดื่มเหล้านี่คงไม่เป็นบ้ามั้งคะโอ้ยบ้าได้หมดแหละนะไม่มียกเว้นนะอาจารย์อยู่วัดมาศึกษาธรรมะมาประมาณ30กว่าปีนะมีผู้คนเข้ามาปรับทุกข์เล่าปัญหาสารพัดให้อาจารย์ฟังมากมายอาจารย์ก็เลยได้เห็นชัดเจนเลยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วชัดเจนมากเลยชัดเจนมากเลยจะหนีไปไหนยังไงนะคุณหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กๆหลายๆคนเนี่ยไม่ชัดเจนเรื่องกรรมก็เลยอยู่แบบเป๋อๆคือแบบเวลาเพื่อนชั่วทำอะไรโอเคบายมากคือไม่มีระบบคัดกรองความคิดเลยว่าเอ๊ะอันนี้มันกรรมดีหรืออันนี้มันกรรมชั่วเอ้าพวกอาจารย์จะทดสอบถามพวกเธอแล้วตอบดังๆเอ้าตั้งใจนะลูกอาจารย์มั่นใจในความฉลาดของพวกเธอว่าเธอต้องตอบถูกล้านเปอร์เซ็นต์เลยเธอต้องตอบถูกชัวร์ชัวร์มากมั่นใจมากเธอจงจำแนกว่าสิ่งนี้คือกรรมชั่วหรือสิ่งนี้คือกรรมดีนะพูดดังๆเลยนะถ้ามันกรรมชั่วกรรมชั่วอย่างเงี้ยเลยนะถ้ากรรมดีก็บอกกรรมดีให้พูดดังๆเริ่มเลยนะเจตนาฆ่าสัตว
2: ์กรรมชั่ว
0: เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว
2: ์กรรมดี
0: เจตนาหยิบฉวยเอาสิ่งของที่เขาไม่อนุญาตให
2: ้กรรมชั่ว
0: เจตนางดเว้นจากการหยิบฉวยเอาสิ่งของของคนอื่น
2: กรรมดี
0: เจตนาเจตนาเป็นชู้เจตนาเป็นชู
2: ้กรรมชั่ว
0: ไม่ใช่ชู้เจตนาแค่กิ๊ก
2: กรรมชั่ว
0: ไม่ใช่กิ๊กแค่ชู้ทางใจ
2: กรรมชั่ว
0: โหเธอนี่รู้หมดเลยไม่ได้แย่งผัวใครไม่ได้แย่งเมียใครแย่งลูกเขาเท่านั้นเอง
2: กรรมชั่ว
0: ร่วมเพศเดียวกันไม่ได้ไปร่วมเพศกับคนอื่นฮะสาจะผ่าวนะเธอระวังให้ดีเอาต่อไปเอาดังๆนะเจตนางดเว้นจากการโกหก
2: กรรมดี
0: เจตนาพูดโกหก
2: กรรมชั่ว
0: เจตนาโกหกเล็กน้อย
2: กรรมชั่ว
0: เจตนาโกหกเพื่อพ่อเพื่อแม
2: ่กรรมชั่ว
0: เจตนาจะส่อเสียดเพื่อความเพลิดเพลินเล็กน้อย
2: กรรมชั่ว
0: เจตนาจะนินทาเพื่อความเอนจอย
2: กรรมชั่ว
0: เจตนาจะพูดเพ้อเจ้อเพื่อที่จะเพื่อนฝูงจะได้หัวเราะ
2: กรรมชั่ว
0: เจตนาพูดหยาบคายเพื่อข่มขู
2: ่กรรมชั่ว
0: เจตนาจะพูดหยาบคายเพื่อตลกโปกฮาก
2: รรมชั่ว
0: เห็นไหมอาจารย์มั่นใจว่าพวกเธอนี่ฉลาดฉลาดถามอะไรตอบถูกหมดเลยเอาต่อไปเจตนาจะปองร้ายพยาบาทจองเวร
2: กรรมชั่ว
0: เจตนาจะขุ่นเคืองเครียดแค้น
2: กรรมชั่ว
0: เจตนาจะริษยาก
2: รรมชั่ว
0: เจตนาจะโลภเพ่งเล็ง
2: กรรมชั่ว
0: อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัว
2: กรรมชั่ว
0: เห็นผิดทำนองครองธรรม
2: กรรมชั่ว
0: เห็นว่าทำดีไม่ได้ดี
2: กรรมชั่ว
0: เห็นว่าทำชั่วไม่ได้ชั่ว
2: กรรมชั่ว
0: เยี่ยมมากเลยพวกเธอนี่ตอบถูกหมดเลยเอาละเธอเรียนจบละจงจำแนกกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เอาว่าตามอาจารย์อย่างรวดเร็วนะเรียนอย่างรวดเร็วกายกรรม3คือ
2: กายกรรม3คืออ
0: กุศล
2: อกุศล
0: แปลว่าไม่ฉลาด
2: แปลว่าไม่ฉลาด
0: อกุศลกรรมบถ
2: อกุศลกรรมบถ
0: แปลว่า
2: แปลว่า
0: การกระทำ
2: การกระทำ
0: ที่มีเจตนา
2: ที่มีเจตนา
0: ไม่ฉลาดเลย
2: ไม่ฉลาดเลย
0: แล้วมาสร้างทางชีวิต
2: แล้วมาสร้างทางชีวิต
0: ไปสู่ความทุกข
2: ์ไปสู่ความทุกข์
0: เดือดร้อน
2: เดือดร้อน
0: ตกนรก
2: ตกนรก
0: อบาย
2: อบาย
0: เป็นผีเปรต
2: เป็นผีเปรต
0: เป็นสัตว์เดรัจฉาน
2: เป็นสัตว์เดรัจฉาน
0: อกุศลกรรมบถ
2: อกุศลกรรมบถ
0: มี10ข้อเท่านั้นเอง
2: มี10ข้อเท่านั้นเอง
0: กายกรรม3
2: กายกรรม3
0: วจีกรรม4
2: วจีกรรม4
0: มโนกรรม3
2: มโนกรรม3
0: กายกรรม3คือ
2: กายกรรม3คือ
0: เจตนาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์
2: เจตนาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์
0: ระ

0: ูดผิดในกาม
1: ประพฤติผิดในกาม
0: วจีกรรมสี
1: ่วจีกรรมสี่
0: เจตนาโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อ
1: เจตนาโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อ
0: มโนกรรมสามคือ
1: มโนกรรมสามคือ
0: เจตนาโลภเพ่งเล็ง
1: เจตนาโลภเพ่งเล็ง
0: จะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง
1: จะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง
0: พยาบาทปองร้าย
1: พยาบาทปองร้าย
0: เห็นผิดความจริง
1: เห็นผิดความจริง
0: เห็นผิดทำนองคลองธรรม
1: เห็นผิดทำนองคลองธรรม
0: คิดว่าให้ทานแล้วเจ๊ง
1: คิดว่าให้ทานแล้วเจ๊ง
0: คิดว่าให้ทานแล้วเสียเปรียบ
1: คิดว่าให้ทานแล้วเสียเปรียบ
0: คิดว่ารักษาศีลแล้วจะเจ๊ง
1: คิดว่ารักษาศีลแล้วจะเจ๊ง
0: นี่คือมโนกรรมชั่ว
1: นี่คือมโนกรรมชั่ว
0: อ้าวสอบอกุศลกรรมบทแปลว่าอะไร
1: การกระทำที่
0: มีเจตนาไม่ฉลาดเอาไหมอกุศลแปลว่าอะไร
1: ไม่ฉลาด
0: อกุศลแปลว่า
1: ไม่ฉลาด
0: ให้เธอตอบดังๆนะว่านี่กุศลหรืออกุศลนะนะถ้าพอพูดปั๊บพอฟังดูให้ดีฉลาดหรือไม่ฉลาดก่อนถ้าฉลาดก็บอกว่าฉลาดถ้าไม่ฉลาดก็ไม่ฉลาดนะฮะตั้งใจฟังนะกินเหล้า
1: ไม่ฉลาด
0: โกหก
1: ไม่ฉลาด
0: ขี่ขโมย
1: ไม่ฉลาด
0: เอาเปรียบเพื่อน
1: ไม่ฉลาด
0: ต่อไปนี้ห้ามพูดคำว่าไม่ฉลาดให้พูดคำว่าอกุศลนะให้พูดว่าอกุศลแปลว่าอะไรคะ
1: ไม่ฉลาด
0: ขี่งอน
1: อกุศล
0: ขี่บน
1: อกุศล
0: ขี่โกรธ
1: อกุศล
0: ขี่งก
1: อกุศล
0: ขี่โลภ
1: อกุศล
0: เห็นแก่ตัว
1: อกุศล
0: งงแ
1: งอกุศล
0: ขี้อ้อน
1: อกุศล
0: เอาแต่ใจตัวเอง
1: อกุศล
0: ตามใจตัวเอง
1: อกุศล
0: ดีมากเลยต่อไปนี้พอเพื่อนเธอมาชวนนะกินเหล้าป่ะหันไปพูดทันทีอกุศลทำตาตื่นตาแตกแล้วก็บอกไม่ฉลาดเนี่ยนะแปลให้เรียบร้อยเลยสุบลีพูดทันทีเลย
1: อกุศล
0: เธอรู้ไหมถ้าเปลี่ยนเป็นคนดีเสียตั้งแต่ตอนนี้นะปัญหาชีวิตจะลดวูบลงไปนะลูกนะแต่ถ้าลูกยังเหมือนเดิมนะลูกลูกกลับไปลูกก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะลูกนะลูกก็ยังกินเหล้าเหมือนเดิมสูบบุหรี่เหมือนเดิมเนี่ยนะโง่เหมือนเดิมนะขี้ขโมยเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมเนี่ยนะลูกนะปัญหาชีวิตจะทวีขึ้นทวีขึ้นแล้วชีวิตเราจะแย่ลงแย่ลงเราจะกลายเป็นคนแก่ที่ไม่มีคนดูแลนะลูกเมียก็เลิกเข้าใจไหมแต่งงานเมียมันก็ทิ้งไปต่อให้เราไปข่มขืนใครเอามาเป็นเมียเมียมันก็ทิ้งเราไปต่อให้เราใช้ความสวยเป็นหลอกใครมาเป็นผัวเราผัวมันก็ทิ้งเราไปนะมันเป็นความจริงนะลูกลูกดูสิชีวิตคนเดี๋ยวนี้ว้าเหวกันมากเลยนะอ่ะตั้งใจฟังดีๆนะลูกนะว่าตามไหมนะกรรมคือการกระทำที่มีเจตนาก
1: รรมคือการกระทำที่มีเจตนา
0: อีกครั้งหนึ่งกรรมคืออะไรคะ
1: กรรมคือการกระทำที่มีเจตนา
0: ถ้าเจตนาดีเรียกว่าอะไรคะ
1: กรรมดี
0: ถ้าเจตนาชั่ว
1: กรรมชั่ว
0: เก่งมากสอบผ่านสอบเลยนะสอบเลยนายหนึ่งนายหนึ่งเอามีดปาดท้องมีดฟืบท้องคนคนหนึ่งคนนั้นตายนายหนึ่งปาดท้องนายสองนายสองตายนายสามเอามีดปาดท้องนายสี่นายสี่ตายมีกี่คู่เนี่ย
1: สองคู่
0: นายหนึ่งปาด
1: นายสอง
0: นายสามปาด
1: นายสี
0: ่ทั้งสองคนทำกรรมดีหรือทำกรรมชั่ว
1: กรรมชั่ว
0: ใครว่าทำกรรมดียกมือขึ้นใครว่าทำกรรมชั่ว 100% ยกมือขึ้นอ้าวเอามือลงใครว่ามาหูเหมือนกันยกมือขึ้นมั่นใจมากใช่ไหมคำถามถามใหม่กรรมคืออะไรคะ
1: การกระทำที่มีเจตนา
0: ถ้าเจตนาดีเป็น
1: กรรมดี
0: แล้วเธอรู้แล้วเหรอในหนึ่งปากท้องในช่วยได้เจตนาอะไรเธอรู้หรือยังเอ้าเธอไม่รู้เธอไปสรุปเขาได้ไงสรุปตรงที่มันตายใช่ไหมไปสัมภาษณ์เลยในหนึ่งเฮ็ดจังใดจึงไปปาดท้องในสองในสองก็สิตายไปแล้วนะในหนึ่งบอกว่าผมเป็นหมอครับในหนึ่งไส้ติ่งแตกหามกันมาถึงผมเนี่ยผมก็ต้องผ่าตัดผมผ่าตัดสุดฝีมือผมนะครับผมผ่ายังดีเลยแต่ว่าในสองเป็นเอดอยู่แล้วมันใกล้ตายอยู่แล้วล่ะครับ ยังไงมันก็ตายผมไม่ผ่าเขาก็ตายแต่การผ่านี่ญาติเขาขอร้องผมคุณหมอสวยร้อยสวยด้อยสวยด้อยเนี่ยผมก็เลยต้องผ่ายังไม่เสร็จแล้วกำลังผ่าเขาก็ตายแล้วเพราะว่าเขาเป็นเอดอยู่เดิมแต่ญาติเขาก็ไม่เอาเรื่องกับผมหมอหนึ่งทำดีหรือทำชั่ว
2: ทำดี
0: พวกเธอเรียนเรื่องกรรมไปหยกว่ากรรมคือการกระทำที่มี
2: เจตนา
0: ถ้าเจตนาดีเป็น
2: กรรมดี
0: เจตนาชั่วเป็น
2: กรรมชั่ว
0: ก่อนจะตัดสินการกระทำของใครว่าดีว่าชั่วต้องเช็คที่
2: เจตนา
0: พวกเธอเรียนเมื่อกี้เรียนยังไม่จบดีเรียนแล้วไม่เข้าใจชัดเจนใช่หรือไม่
2: ใช่
0: เพราะนั้นอย่ามองคนอื่นแค่พฤติกรรมภายนอกเข้าใจไหมเอาตกลงนายหนึ่งปาท้องนายสองตายนายหนึ่งทำดีหรือทำชั่วเราต้องตอบว่าไงเราต้องตอบว่าไงเราต้องตอบว่าไงต้องไป
2: ดู
0: ถามเช็คที่
2: เจตนา
0: ถูกต้องต่อไปนายสามปาท้องนายสี่ตายทำดีหรือทำชั่ว
2: ต้องไปเช็คที่เจตนา
0: เก่งมากลูกสอบผ่านแบบนี้ลูกสอบผ่านก็ไปถามนายสามเนาะสามไปปาท้องนายสี่ทำไมผมเป็นหมอโอ้ดูผ่านใช่ไหมผมเป็นหมอเอาแล้วทำไมติดคุกอ่ะมันคงต้องสารภาพเนาะผมเป็นหมอแต่ว่าไอ้สีเนี่ยมันเป็นชู้กับเมียผมรอจะฆ่ามันมานานแล้ววันนั้นมันเมาเหล้าแล้วมันปวดท้องเพื่อนมันหามมาเข้าคลินิกผมเห็นแล้วผมหวานกูจะฆ่ามึงเนี่ยแล้วผมก็บอกว่าเอออันนี้ต้องผ่าตัดด่วนเลยแล้วก็เข้าห้องผ่าตัดผมก็ผ่าท้องไว้แล้วผมก็เอามีดสอดเข้าไปตัดขั้วหัวใจมาเลยแล้วผมก็เย็บกิ๊บแล้วผมก็บอกญาติเขาว่าอ๋อในสี่อาการเลือดไม่พอนี่เนี่ยแต่ว่าญาติมันฉลาดมันเอาไปให้ชันสูตรพลิกศพนะเข้านิติเวชเลยตรวจเขาก็ไปพบว่าทำไมหัวใจมันหลุดออกมาล่ะมันผ่าตัดประเทศไหนเนี่ยมันผ่าตัดไส้ติ่งทำไมหัวใจหลุดออกมาทั้งขั้วทั้งยวงเลยเนี่ยผมเลยโดนจับครับผมเป็นหมอแต่ผมเจตนาฆ่าเข้าใจหรือยังเพราะนั้นเราอย่าเพิ่งสรุปว่าพอเขาบอกเขาเป็นหมอเขาผ่าท้องแล้วตายโอ้ยเขาเจตนาดีไม่แน่ใช่หรือไม
2: ่ใช่
0: เข
2: ้
0: าใจหรือยังลูกวันนี้เข้าใจเรื่องกรรมหรือยังลูกเออแล้วกรรมบางอย่างให้ผลเร็วๆกรรมบางอย่างให้ผลช้ามีไหมลูก
2: มี
0: เช่นเราเดินไปเนี่ยเราตบหน้าในสองเปรี้ยงไอ้สองทำหน้าจ่อยแล้วก็ไปไม่กล้าทำอะไรเราเลยเราพยองต่อได้ไหมเพราะไอ้สองมันเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านแล้วเรานี่นักเลงใหญ่เราสบายมากไอ้สองก็ได้แต่มองหน้าเราแล้วบอกสักวันนะฮะใหญ่ให้จะตบอย่างนี้นะแต่มันทำอะไรไม่ได้มันอายุแค่สองขวบเราเนี่ย17แล้วเราเป็นนักเลงใหญ่ด้วยและแล้วอีกวันหนึ่งสอสอเดินมาเราก็ไปตบหน้าสอสอเปี้ยงเป็นไงได้ผลทันทีเลยไหมทันทีเลยอ้าวเมื่อวานนี้ผมตกไอ้ตบหน้าไอ้สองไปไม่มีผลกรรมอะไรกับผมเลยมันทำอะไรผมไม่ได้เลยเอาบอกแล้วว่ากรรมให้ผลบางทีให้เร็วบางทีให้ช้าเข้าใจไหมลูกจริงไหมลูกเออตั้งใจฟังนายหนึ่งมันไปปลูกต้นไม้ในสวนมันนะมันต้องการจะปลูกสิ่งดีๆมันก็ไปหาเกษตรกรเขาเรียกเกษตรอำเภอคุณเกษตรอำเภอครับผมมาขอพันธุ์พืชไปปลูกครับทีนี้เกษตรอำเภอเนี่ยมันเกลียดขี้หน้าไอ้คนเนี้ยนะไม่ชอบมันก็เอาหมาเมล็ดหมามุ้ยให้ไปปลูกเข้าใจมั้ยแล้วมันก็ตั้งชื่อให้ด้วยนะไอ้คนนี้ก็ถามว่าอันนี้พันธุ์อะไรครับโอ้เขาเรียกมุ้ยดอกไอ้คนนี้มันไม่รู้เรื่องแล้วมุ้ยดอกมันอะไรกันแล้วมันก็เลยมาปลูกนะปลูกแล้วมันก็ไปรับจ้างอย่างอื่นมุ้ยดอกก็ขึ้นนะสินะหมามุ้ยก็ขึ้นต่อมาอีก 2-3 เดือนก็มาปลูกไปเจอเกษตรอำเภออีกคนหนึ่งเขาก็ให้มะม่วงพันธุ์ดีมาเลยว่าอ่ะนี่มะม่วงพันธุ์ดีคุณเอาไปปลูกนะในนี้ก็ไปแล้วก็ปลูกทีนี้ไอ้หมามุ้ยเนี่ยมันออกผลแล้วเข้าใจมั้ยโอ้โหปุ๊กปุยเลยพอไปขุดดินกระทบต้นมันน่ะมันก็หล่นมั้ยหล่นโอ้โหคันเลยนะปลูกไปก็คันไปปลูกเสร็จก็กลับมา ก็มาบ่นกับเกษตรอำเภอนะว่าคุณให้อะไรผมไปเนี่ยผมให้มะม่วงพันมหาชนกนะครับพันดีๆทั้งนั้นเลยครับไม่จริงอ่ะดิฉันไปปลูกแล้วคั่นไปทั้งตัวเลยเนี่ยคั่นไปหมดเนี่ยคนนี้เข้าใจผิดใช่ไหมที่จริงการปลูกมะม่วงมันยังไม่ให้ผลใช่ไหมลูกแต่ไอ้หมามุ้ยที่ปลูกไว้ก่อนนะให้ผลเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นเราเคยใจดำกับใครมาในอดีตเราเคยร้ายใครมาในอดีตอดีตเนี่ยเมื่อวานนี้เมื่อวันซืนเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเมื่อชาติก่อนกรรมมันมีจริงด้วยเหรออาจารย์เอาก็เธอดูสิเด็กคนนี้เขาเอาใส่ถุงไปทิ้งถังขยะหมาไปคาบมารอดชีวิตอย่างเงี้ยนะแต่ป้าคนนั้นไกลเปอยู่ในบ้านแท้ๆเนี่ยไอ้นั่นตกลงมาตายอย่างเงี้ยนะเข้าใจไหมแล้วข่าวเช้านี้ข่าวล่าสุดก็คือผู้ชายคนนึงไม่ใช่คนนึงนะหลายคันก็ขับรถไปที่แผนกตักหินนะเธอเขาก็ตักหินใส่คันรถเนาะแล้วเขาก็ขับรืดออกไปก็ไปทำงานก็ไปประกอบอาชีพปกติเอาหินใส่รถแล้วก็ไปขายเทขายเสร็จก็กลับมาคนกำลังจอดแล้วเขากำลังตักหินใส่นะฮะภูเขาหินนะเธอที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดประจวบภูเขาหินน่ะเธอมันไม่น่าเชื่อมันพื้มลงมาผู้ชายคนนึงเขาบอกเขาขับรถหนีแบบสุดชีวิตเลยเขาว้าออกมาแล้วเขาก็เห็นภาพเขาก็เห็นภาพที่รถที่มันหนีไม่ทันน่ะพื้มลงมารถพังไปหลายคันคนตายไป3คนบาดเจ็บหนักอีก4คนอย่างเงี้ยอันนี้คือข่าวเมื่อเช้านี้นะเพราะนั้นกฎแห่งกรรมมีจริงนะลูกมันจะให้ผลเมื่อไหร่นะคะกรรมบางอย่างให้ผลชาตินี้แต่ชาตินี้อาจจะภายในวันนี้7วัน7เดือน7ปีหรืออะไรเนี่ยกรรมบางอย่างให้ผลชาติหน้ากรรมบางอย่างให้ผลในชาติต่อไปกรรมบางอย่างไม่ให้ผลมันไม่ให้ผลยังไงอาจารย์มันไม่ให้ผลหมายความว่าชาตินี้เธอเกิดเป็นมนุษย์เธอต้องได้รับผลกรรมเนี่ยแต่พอดีเธอตายไปก่อนไอ้กรรมที่เหลือสำหรับชาตินี้เป็นอันว่าอโหสิกรรมไปเกิดชาติต่อไปเอาไปรับผลต่อไปเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามแต่กรรมเขาเป็นอย่างเนี้ยนะลูกนะทำกรรมดีได้ผลดีนะแต่บางอย่างมันช้าลูกมันช้าเธอลองเดาซิว่าอาจารย์เนี่ยเป็นประธานภิกษุณีสงฆ์อยู่ที่เนี่ยทุกวันเนี่ยได้รับผลดีไหมลูกรับผลดีไหมมีคนมาสร้างโบสถ์ถวายมีคนมาสร้างนี่ใช่ไหมลูกแต่กว่าจะเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ลำบากมากลูกผลกรรมชั่วอาจารย์ก็มีพวกนี้เนี่ยมันทำกรรมดีมาเยอะมันมาบวชมันสบายอาจารย์ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรเลยแต่อาจารย์เนี่ยขนหินรอบๆลานวิมุตติเนี่ยเธอเห็นไหมเนี่ยนั่นแสดงว่าแต่ก่อนนี่ก็ไปโขกสับเข้ามาเนาะก็ไปโขกไปสับเข้ามาตัวเองก็มาโขนหินด้วยความเต็มอกเต็มใจเนี่ยนะสร้างลานวิมุตติเนี่ยหินหนักๆนั่นแหละช่วยกันผู้หญิงนะเป็นแม่ชีอยู่ห้ารูปนะช่วยกันยกขึ้นวางแล้วก็วางไม่ใช่เป็นวางแล้วก็ยืนดูด้วยความภูมิใจแจ้วล้มคลื่นลงมาเอ้ยมันวางไม่เป็นก็ต้องโยกกันใหม่อีกลำบากมากส้วมก็ไม่มีมาอยู่ที่นี่ไม่มีส้วมไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยกุฏิศาลาอะไรไม่มีเลยแขวนกรดนอนอยู่ใต้ต้นไม้นะฮะฝนตกลงมาทำไงดีมีกระต๊อบกลางนาอยู่นู่นพากันแม่ชี5รูปไปเร็วๆๆๆฝนตกหอบผ้าห่มหอบเลยตุเลงไปที่กระต๊อบกลางนากระต๊อบเล็กนิดนึงไปถึงทำไงดีเอาทั้งหมดเข้ามาในนี้เข้ามาเนี่ยฝนก็ไม่หยุดตกง่วงนอนก็ง่วงนอนเอาหมูเฮานอนเนี่ยเขาว่าจะนอนอย่างไรเนี่ยมัน5ตนกันน่ะเอาหัวมาชุมนุมกันตรงกลางก็แล้วกันนะแล้วก็เหยียดแข้งออกไปเหยียดฝนกันย้อยอาจารย์งอเข้ามาก็นอนงอกองอขิงกันอย่างนั้นนี่ก็คือไปทำกรรมไม่มาก็ได้รับผลอย่างนั้นแต่ไม่เคยทุกข์ใจไม่เคยทุกข์ใจสบายใจบวชแล้วมีความสุขที่ได้ตามรอยพระพุทธเจ้านะคะแต่หลังจากนั้นผลของกรรมดีมีไหมลูกมีก็ดีมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็มีคนมาสร้างนั่นสร้างนี่ไว้อาจารย์ไม่ต้องไปขนหินละอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราอดทนทำกรรมดีเนี่ยผลของกรรมดีมีแน่นอนแต่ถ้าใครแบบดีได้ยังสินแสนยังหายกินเหล้าบ่าชอมดอนนะเธอนะช่วยไม่ได้ไปเจอกันที่สวนปรุงเข้าใจไหมพวกขี้เหล้าทั้งหลายนะฮะจะเป็นโรคประสาทนะคะถ้าอยากเป็นโรคประสาทอยากจะลำไส้แตกอยากจะกระปับแข็งโป๊กเนี่ยกินเหล้าไปแล้วก็จะติดเหล้าด้วยเพราะว่ามันเหมือนเรากินน้ำตาลนะกินน้ำตาลมากๆๆจะติดน้ำตาลนะคะเอาเรื่องกรรมจบไม่จบยังไม่จบเอานะกรรมมีหลายประเภทลูก กรรมที่ให้ผลเขาเรียกว่าเป็นกรรมที่ทำตอนใกล้ตายกรรมที่ทำใกล้ตายก็มีกรรมที่ทำแบบหนักเลยเขาเรียกคฤหกรรมกรรมหนักนี่นะตายปั๊บเขาให้ผลเลยหนีไม่ได้เช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่นะหรือว่าเข้าฌานเก่งๆนี่นะถ้าเข้าฌานเก่งมากเนี่ยตายปั๊บไม่อยากไปพรหมโลกเลยก็ต้องไปเกิดในพรหมโลกฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพุทธเจ้าให้ห่อเลือดยุพระสงฆ์ให้แตกกันเนี่ยกรรมหนักฝ่ายชั่วเนี่ยถ้าทำไปนะตายปั๊บนรกอเวจีก่อนนี่คือกฎแห่งกรรมสองกรรมใกล้ตายถ้าไม่มีกรรมชั่วสมมติเราบอกว่าผมไม่ฆ่าพ่อผมไม่ฆ่าแม่ผมไม่มีอะไรกรรมหนักไม่มีคุณเช็คกรรมใกล้ตายคุณทำกรรมใกล้ตายอย่างไรคุณไปเกิดที่นั่นเลยนะคะสามกรรมที่ทำเป็นประจำคุณทำอะไรเป็นประจำใส่บาตรเป็นประจำรักษาศีลเป็นประจำหรือว่าฆ่าสัตว์เป็นประจำคุณทำอะไรเป็นประจำเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะพาคุณไปเกิดในที่ใดๆนะถ้ามันไม่มีกรรมหนักและกรรมใกล้ตายก็คล้ายๆกับกรรมที่ทำประจำมันก็จะพาคุณไปเกิดตามกรรมนั้นยกตัวอย่างเช่นเด็กเมื่อเช้าเนี่ยที่พูดเรื่องเด็กเมื่อเช้าเนี่ยคลอดออกมาเสร็จกรรมให้ผลเลยฮะก็คืออะไรได้รับผลชั่วเลยนะฮะเขาเอาใส่ถุงดำไปทิ้งถังขยะเลยแต่ว่ามีกรรมอื่นมาช่วยเหลือบีบคั้นออกนะมีหมามาคาบไปช่วยอย่างนี้นะเพราะว่าเด็กคนนี้ต้องทำกรรมไม่ดีมาก่อนพอตายปุ๊บได้รับผลของกรรมไม่ดีก่อนนะคะแล้วกรรมอื่นก็มาช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยถ้าเราทำกรรมดีเป็นประจำทำดีประจำแล้วตายด้วยจิตที่ดีเนี่ยรับรองดีเยี่ยมเลยแต่ถ้าเราทำดีมาเหมือนกันแต่อีตอนใกล้ตายทำชั่วน่ะก็ไปเกิดในที่ไม่ดีก่อนแต่กรรมดีก็ตามไปช่วยเราอีกเพราะนั้นกรรมการให้ผลของกรรมเนี่ยอะไรให้ผลก่อนกรรมหนักให้ผลก่อนและอะไรให้ผลต่อมากรรมใกล้ตายอะไรให้ผลต่อมากรรมที่ทำเป็นประจำอะไรให้ผลต่อมากรรมที่ทำด้วยเจตนาเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าไม่มีกรรมอื่นให้ผลมันถึงจะให้ผลอุปมาให้ฟังเหมือนปกติเราไปไหนเรามีกระเป๋าสตางค์จริงไหมลูกเราใช้เงินเราก็ดึงกระเป๋าสตางค์มาใช้แต่ถ้าวันไหนกระเป๋าสตางค์เราหายอ่ะเอาละสิทำไงเราก็ไปเปิดแถวเก๊ะตู้โต๊ะแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ควงล้วงมีบาท2บาทอะไรก็เก็บเอาตรงนั้นไปเอาว่าตามอาจารย์นะการให้ผลของกรรม
2: การให้ผลของกรรม
0: กรรมหนักให้ผลก่อน
2: กรรมหนักให้ผลก่อน
0: กรรมใกล้ตาย
2: กรรมใกล้ตาย
0: ให้ผล
2: ให้ผล
0: ถ้าไม่มีกรรมหนัก
2: ถ้าไม่มีกรรมหนัก
0: กรรมที่ทำเป็นประจำ
2: กรรมที่ทำเป็นประจำ
0: ให้ผล
2: ให้ผล
0: ถ้ากรรมใกล้ตาย
2: ถ้ากรรมใกล้ตาย
0: อยู่ในประเภทเดียวกับกรรมที่ทำเป็นประจำ
2: อยู่ในประเภทเดียวกันกับกรรมที่ทำเป็นประจำ
0: เพราะนั้นคนที่ทำกรรมดีประจำนี่สบายใจอย่างหนึ่งจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เอาตายเลยรับรองสบายมากแต่คนที่ทำชั่วเนี่ยนะถึงแม้จะทำกรรมดีมาเยอะนะกรรมดีมาเยอะแต่พอใกล้ตายไปทำกรรมชั่วเนี่ยวุบตกต่ำเลยนะแต่กรรมดียังไปช่วยอยู่นะถ้าทำกรรมชั่วมาเยอะแต่มาทำกรรมดีตอนใกล้ตายชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะคะเช่นภิกษุรูปหนึ่งเก่งพระไตรปิฎกมากเลยสอนพระไตรปิฎกลูกศิษย์เยอะมากแต่ชอบตำหนิพระภิกษุรูปอื่นนะไปด่าว่าพระอรหันต์และพี่ชายของภิกษุรูปนี้เป็นพระอรหันต์ก็มาตักเตือนบอกว่าน้องท่านบวชแล้วท่านไม่ควรจะไปตำหนิด่าว่าพระภิกษุรูปอื่นก็ยังจุ้ยอยู่ตายเนี่ยไปเกิดเป็นปลาทองรูปร่างสวยงามแต่ปากเหม็นอย่างเงี้ยส่วนโจรกลุ่มหนึ่งเป็นโจรมาวิ่งหนีตำรวจตำรวจไล่จับหนีมาพบพระธุดงค์อยู่ในป่าขอเอาพระธุดงค์เป็นที่พึ่งก็ไปกราบท่านครับเป็นที่พึ่งของผมด้วยเถิดพายบอกเธอรับศีลครับตั้งใจไม่ฆ่าสัตว์ครับผมจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นดีมากจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่าฆ่านะครับตำรวจมาถึงพอดีตำรวจไอ้โจรมาทำเป็นกราบพระแมปมานี่ตำรวจก็ซ้อมตูบตาบนะโจรไม่สู้ตำรวจซ้อมหนักไปหน่อยเนาะเอาไม้หน้าสามฟาดตายคาที่ไปเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทวดาด้วยความที่ตั้งใจรักษาศีลโดนทุบโดนตีก็ไม่จะไม่ผิดศีลไปเป็นเทพบุตรหมดบุญจากเทพบุตรบุญไม่นานหรอกเพราะมันถือศีลแป๊บเดียวเอง บุญไม่นานวาบลงมาเกิดเป็นลูกชาวประมงทั้งหมดมีจำนวน500นะเขาเรียกโจร500ไงมาเป็นชาวประมงกันทั้งหมู่บ้านเลยและไอ้เด็กพวกนี้แปลกไม่ยอมฆ่าสัตว์พ่อแม่ให้ฆ่าก็ไม่ฆ่าเด็กกลุ่มนี้แปลกไม่อยากฆ่าสัตว์นี่มันเป็นอะไรเป็นลูกชาวประมงวันหนึ่งพ่อแม่ก็บังคับบอกว่าไปอายุถึงแล้วลูกเอาออกเรือออกเรือไปจับปลาลูกเด็กๆก็ไปเอาอวนเอาอะไรไปลากได้ปลาทองมาตัวเล่มเลยหามปลานั้นขึ้นมาบนเรือนะฮะพอหามขึ้นมาเสร็จปลาก็อ้าปากเป็นไงนะปากเหม็นแบบเหม็นจนชนิดพวกนี้กระเจิงเลยนะฮะแบบเหม็นมากเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไม่ได้เราต้องเอาปลานี้ไปมอบให้พระราชาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเพราะว่ามันเป็นปลาประหลาดก็เลยพากันเอาไปให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลพอไปถึงเอาไปวางไว้ตรงหน้าเนี่ยนะต้องใส่น้ำไปด้วยนะกลัวมันตายพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เม้นปลาขนาดเลยใช่ไหมพวกปลาทองมันไปถึงมันว้าวอย่างนี้นะโอ้แปลกผิวงามเป็นทองแต่ทำไมปากเหม็นไม่ได้เรื่องนี้ต้องเข้าถึงพระพุทธเจ้าไปก็หามไอ้ปลาทองไปหาพระเจ้าอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปลาตัวนี้ประหลาดปากเหม็นมากเลยแต่ผิวมันงามจริงๆมันเพราะอะไรอยากรู้เรื่องอดีตชาติของปลาพระพุทธเจ้ามองแล้วพระเจ้าก็ทักเรียกชื่อเลยชื่อนั้นเป็นชื่อของพระภิกษุพระพุทธเจ้ารู้จักกับปลาตัวนี้ตั้งแต่สมัยเป็นพระภิกษุละชื่อกัปปินะกัปปินะเจ้ามาจากไหนภิกษุรูปนี้ตายไปตกนรกก่อนฮะเพราะว่าไปด่าพระอรหันต์ความที่ด่าพระอรหันต์เลยตกนรกก่อนจากนรกก็ขึ้นมาเป็นปลาปากเหม็นพระพุทธเจ้าเห็นปั๊บพระพุทธเจ้าก็ถามว่ากัปปินะเจ้ามาจากไหนเจ้ากัปปินะก็ตอบพระพุทธเจ้าว่ามาจากนรกพวกเธอสงสัยใช่ไหมสงสัยว่าปลาตัวเนี้ยจะอ้าปากพูดว่า I came from นรกไงมันก็ประหลาดดีเนาะปลามันจะพูดภาษาคนได้ยังไงใช่ไหมลูกเธอสงสัยใช่ไหมลูกแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้ารู้ภาษาใจภาษาที่สื่อกันด้วยใจพวกเธอเคยเห็นแมวไหมแมวมันเดินมาที่ประตูแล้วมันก็มาชะเง้ออยู่ตรงประตูแล้วมันก็เอาตีนมันเกาประตูแล้วมันก็เงี้ยวเงี้ยวเนี่ยคือมันไม่ต้องพูดหรอกว่า I want you go inside หรือว่าไม่ต้องพูดหรอกเรารู้ใจมันไหมแล้วเราเดามันได้ไหมว่ามันอยากเข้าอ่ะเดาได้ไหมลูกเดาไหมมันเดินมาที่ประตูแล้วมันเอาตีนมันตะกุยประตูแล้วมันก็เงี้ยวเงี้ยวเนี่ยเราพอจะรู้ไหมว่ามันพูดว่าไงแปลเป็นภาษาคนจะพูดว่าไงขอเข้าน้อยขอเข้าไปตะโคนนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์เล่าให้พวกเธอฟังเนี่ยสมมติอาจารย์เล่าให้เธอฟังว่ามีแมวตัวหนึ่งเดินมาที่ประตูแล้วมันก็เอาตีนตะกุยประตูแล้วมันก็ร้องแมวแมวซึ่งอาจารย์ก็เข้าใจว่ามันก็พูดว่าขอเข้าประตูน้อยอย่างนี้สื่อให้พวกเธอเข้าใจอย่างเงี้ยเข้าใจได้ยังลูกหมายความว่าพุทธเจ้าเนี่ยถามเขาว่ากัปปินะเจ้ามาจากไหนเจ้ากัปปินะมันก็อ้าปากอะไรของมันนะแต่พระเจ้ารู้ว่ามาจากไหนโดยที่สื่อรู้ทางใจกันว่ามาจากนรกนะฮะแล้วไอ้เจ้าปลากัปปินะนี่มันเป็นปลาขี้โกรธเพราะว่าตอนเป็นภิกษุขี้โวเป็นภิกษุขี้โกรธที่ภิกษุที่ชอบว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นพอระลึกชาติได้ว่าตัวเองมาจากนรกพระพุทธเจ้าถามแล้วตัวเองก็รู้ว่ามาจากนรกแล้วพอเห็นพระพุทธเจ้าก็ระลึกชาติได้อีกว่าก่อนตกนรกเราเป็นพระภิกษุที่ทรงพระไตรปิฎกเราสอนเก่งมากเลยแต่เราชอบไปด่าภิกษุรูปอื่นทำไมเราเลวอย่างนั้นทำไมเราโง่อย่างนั้นว่าแล้วยกหัวขึ้นฟาดกับพื้นโป๊ะนะฮะตายอีกรอบนึงฮะไปลงนรกอย่างเก่าพระพุทธเจ้าช่วยไม่ทันเพราะเขาขี้โกรธปลาตัวนี้มันขี้โกรธอะที่จริงพระเจ้ากำลังจะช่วยนะว่าเธอมาจากไหนกัปปินะมาจากนรกโอ้กำลังจะสอนต่อมันก่อนจะมาจากนรกเราก็เป็นพระภิกษุผู้ยิ่งใหญ่ทำไมเราโง่อย่างนี้ช่วยไม่ทันตายเรียบร้อยอีกรอบนึงชอบเด็กด้อยคนนะฮะซึ่งอดีตเป็นโจรนะอดีตเป็นโจรนะฮะแต่รักษาศีลก่อนตายเนี่ยตำรวจจะซ้อมยังไงก็ไม่สู้ไม่ฆ่าไม่ยอมแล้วก็ตัวเองก็ตายไปโดนตัดคอโดนฟันโดนอะไรเนี่ยตายไปเกิดเป็นเทพบุตรจากเทพบุตรมาเป็นลูกชาวประมงพอเห็นเหตุการณ์นี้ตกใจแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าพวกพ่อของเขาก็ถามว่าเด็กพวกนี้ก็แปลกเด็กพวกนี้มันไม่ยอมฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นชาวประมงประเทศไหนไม่รู้พระพุทธเจ้าก็บอกเด็กเหล่านี้อดีตเป็นโจรแล้วได้ไปพบพระภิกษุรูปหนึ่งในป่าเกิดความศรัทธาเลื่อมใส ขอเป็นที่พึ่งภิกษุให้รับศีลแล้วเขาก็รักษาศีลสุดชีวิตยอมแลกกับชีวิตเลยคือตายเป็นไทยแต่จะไม่ละเมิดศีลเขาเลยไปเกิดเป็นเทพบุตรจากเทพบุตรเขาก็มาเกิดในที่นี่เขาจึงไม่ยอมฆ่าสัตว์เด็กๆชาวประมงเหล่านั้นฟังแล้วโอสาธุพากันออกบวชปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมกันไปนี่คือเรื่องราวในสมัยพุทธกาลนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกใครเพราะไม่รู้จะโกหกไปทำไมพุทธเจ้าไม่โกหกใครนะลูกนะอาจารย์แล้วเดี๋ยวนี้มีไหมมีพระที่เก่งๆประเภทรู้ใจประเภทอะไรเนี่ยมีเยอะแยะนะลูกนะแต่ว่าพวกเธอบุญน้อยพวกเธอไม่ได้เจอพระแบบนี้เพราะว่าเธอไปเจอแต่เพื่อนขี้เล่ากันอะไรกันเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เจอพระดีๆหรอกนะคะเอาละเรื่องกฎแห่งกรรมมีจริงเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามกฎแห่งกรรมเป็นกฎเหล็กไม่ยกเว้นพุทธคิดอิสลามไทยจีนฝรั่งแขกเด็กผู้ใหญ่คนจนคนรวยคนสวยคนขี้เลผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวกระเทยก็ไม่เกี่ยวนะคะถ้าทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีเข้าใจหรือยังแล้วทำไมเขาต้องเกิดเป็นกระเทยด้วยอาจารย์มีกระเทยอยู่สองประเภทนะหนึ่งกระเทยจริงคือทำชั่วไว้ในอดีตแล้วมาเกิดเป็นกระเทยตั้งแต่เล็กเลยฝืนไม่ได้เลยยังไงยังไงต้องเป็นกระเทยไปชาติหนึ่งกับอีกประเภทหนึ่งคือมาเรียนแบบเขานะมาเรียนแบบเพราะต้องการจะเสพเมถุนต้องการจะร่วมเพศแต่จะไปร่วมกับเพศตรงข้ามก็กลัวจะตั้งท้องเลยซัดมันพวกเดียวกันอย่างเงี้ยนะพวกนี้ก็เป็นพวกชั่วในปัจจุบันแล้วจะต้องไปรับผลชั่วในอนาคตจะฟังไหมประวัติกระเทยจะฟังไหมความเป็นมาของกระเทยฟังไว้เพื่อหนึ่งกระเทยจะได้ปรับปรุงตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองชาติหน้าไม่ต้องเป็นกระเทยละสองพวกที่เป็นกระเทยปลอมจะได้เลิกเป็นกระเทยซะทีเพราะถ้าขืนเป็นกระเทยต่อไปนรกอบายทุกขติวินิบาตเป็นสิ่งที่คาดหวังได้นะคะน่ากลัวมากตั้งใจฟังมีพระภิกษุณีรูปหนึ่งแก่มากไปบิณฑบาตไปพบพระภิกษุณีรูปหนึ่งสาวสวยแปลกใจเลยเดินตามหลังไปเลยพอบิณฑบาตเสร็จก็ไปนั่งฉันด้วยกันแล้วก็เลยขอสัมภาษณ์ท่านยังสาวอยู่และที่สำคัญท่านสวยด้วยแปลกมากทำไมท่านมาบวชเป็นภิกษุณีภิกษุณีนั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าข้าพเจ้าชื่ออิสิทัสสีข้าพเจ้าเป็นลูกตระกูลเศรษฐีเป็นลูกสาวคนเดียวของมหาเศรษฐีเมื่อถึงวัยแต่งงานแม่ข้าพเจ้าฝึกอบรมให้ข้าพเจ้าเป็นภรรยาที่แสนดีแล้วก็ให้ข้าพเจ้าได้แต่งงานกับลูกมหาเศรษฐีด้วยกันเมื่อแต่งแล้วแปลกมากอยู่ได้ไม่นานสามีข้าพเจ้าก็บอกให้แม่ว่าเอาไปคืนเอาไปคืนผู้หญิงคนนี้ผมไม่เอาแม่ก็ถามผู้ชายคนนั้นว่าเขามีความผิดอะไรลูกไม่มีแต่ผมไม่ชอบผมเบื่อก็เขาไม่ผิดจะเอาไปคืนได้ไงถ้าแม่ไม่คืนนะผมออกบ้านนะแม่อยู่กับเขาเหอะผมไม่เอาแม่ก็เลยเอาอิสิทัสสีมาคืนให้บ้านอิสิทัสสีเจ็บปวดมากเป็นลูกสาวคนเดียวของมหาเศรษฐีร้องไห้พ่อสงสารเลยให้แต่งงานกับเศรษฐีระดับสองนะเศรษฐีน้อยกว่าไม่เป็นไรก็แต่งไม่นานไม่กี่วันเหมือนเดิมฮะไปคืนแม่ไปคืนผมไม่เอาเบื่ออิสิทัสสีถูกผัวทิ้งเป็นครั้งที่สองเสียใจมากไม่กล้าออกบ้านไปไหนอายอายเขาพ่อก็เศร้ามีลูกสาวคนเดียวเกิดอะไรขึ้นสวยก็สวยรวยก็รวยทำไมผู้ชายทิ้งเครียดวันหนึ่งผู้ชายมาขอทานเดินผ่านหน้าบ้านไปหลายคนมีแต่มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นคนดูหน้าตาเข้าท่าผู้เป็นพ่อสงสารลูกก็เลยไปเรียกขอทานคนนั้นว่าหนุ่มๆมานี่มาเอากะลามานี่กะลาขอทานอ่ะไปอาบน้ำไปเอาเสื้อผ้านี่ไปนุ่งไปเปลี่ยนเอาชุดเก่ามานี่ไอชุดขอทานของเองนะมานี่กุลุ่งกุลิ่งนะมานี่ในนั้นก็เข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าใส่ถุงเก็บไว้เอาช่างตัดผมมาตัดผมโกนหนวดหล่อขึ้นมาทันทีทันควันเธอมาเป็นลูกพ่อเถอะนะมาอยู่ในบ้านพ่อเนี่ยมาเป็นเพื่อนกับลูกสาวพ่อหน่อยเพราะว่าลูกสาวพ่อเนี่ยเขาไม่มีเพื่อนนะเป็นไงไอ้หนุ่มคิดยังไงโหหนูตกถังข้าวสารจริงไหมอยู่ดีๆอ่ะเดินขอทานดีๆอ่ะ ก็ได้มาเป็นลูกเขยมหาเศรษฐีสุดยอดนะสุดยอดแต่อยู่ได้ไม่นานเบื่อผู้หญิงคนนี้อีกละเบื่อก็เดินไปหาพ่อตาพ่อครับขอยูนิฟอร์มขอทานคืนครับขอคืนครับผมจะไปขอทานเนี่ยเขาละครับผมมาเอาละครับเมียคนนี้ผมมาเอาละครับเขาผิดอะไรลูกบ่ผิดครับมันบ่ผิดมันจักดีครับแต่ผมมาเอาครับผมกายละครับว่าแล้วก็ใส่ชุดขอทานนี้ออกบ้านไปผู้หญิงคนนี้อายไหมคะสุดขีดไหมคะเจ็บปวดสุดขีดไม่ออกบ้านไปไหนเลยร้องไห้วันหนึ่งภิกษุณีเดินผ่านมาบิณฑบาตอิสิทาสีก็เลยวิ่งลงไปนิมนต์ท่านภิกษุณีนิมนต์ขึ้นบนบ้านเจ้าข้าขอถวายพระตาหารภิกษุณีก็ขึ้นไปนั่งก็ถวายพระตาหารฉันอาหารสนทนาธรรมฟังธรรมแล้วบรรลุเกิดดวงตาเห็นธรรมขอแม่บวชแม่หนูอยู่ไม่ได้แล้วหนูขอบวชลูกเป็นลูกคนเดียวของแม่นะแล้วทรัพย์สินลูกลงดูเนี่ยถ้าลูกไปบวชแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะพ่อกับแม่จะอยู่ยังไงล่ะลูกไม่ได้แม่ไม่ให้บวชอิสิทาสีเข้าห้องปิดประตูแล้วก็บอกแม่ว่าชีวิตหนูเหลือ2 อย่างเท่านั้นคือบวชถ้าไม่ได้บวชคือตายหนูจะไม่กินข้าวกินน้ำถ้าแม่ไม่ให้บวชนอนเลยนอนอยู่ในห้องนะแม่ก็ทุบประตูลูกออกมาออกมายังไงก็ไม่ออกแม่ก็กลัวลูกจะตายก็เลยอ่ะไปบวชกันได้ไปลูกไปเอามาก่อนอิสิทาสีก็ออกมาได้บวชสมใจนึกก็ไปบวชเป็นภิกษุณีตั้งใจปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานภายในเวลา7 วันตั้งใจปฏิบัติวันที่8บรรลุอรหัตผลเลยเพราะชาติก่อนนู้นเคยทำกรรมดีมาเหมือนกันพอบรรลุอรหัตผลปุ๊บระลึกชาติเลยวุบวุบวุบวุบระลึกชาติไปได้7 ชาติถอยไป7เขาเกิดเป็นหนุ่มช่างทองรูปหล่อมากแล้วก็มีหน้าที่เป็นช่างทองความหล่อเหลานี่แหละก็เลยมีเมียผู้ชายอื่นๆเนี่ยมาให้ท่าเขาก็เลยเป็นชู้แล้วก็ใครก็ทำอะไรไม่ได้เพราะสุดหล่อสุดเท่และสุดจะเก่งไม่มีใครทำอะไรได้ในชาตินั้นทำอะไรไม่ได้เลยแต่พอตายปุ๊บชาติถัดมาตกนรกทันทีเลยเพราะผิดศีลข้อ3ผิดศีลข้อ3ตกนรกจากนรกวืบมาอีกชาตินึงกลับมาเกิดเป็นลูกลิงตัวเล็กๆเกิดจากท้องแม่เนี่ยเกิดปุ๊บพ่อลิงอ่ะยั่วกัดอันทะลูกลิงเลยกัดเลยอ่ะเพราะอะไรเจ้าชู้ดีนักเจ้าชู้ดีนักเกิดออกมาเป็นลูกลิงเนี่ยพ่อกัดอันทะแล้วควับแตกตบลูกลิงกระเดากระเดานอนนอนป่วยนอนฟอนเฟะตายกี่ชาติแล้ว3แล้วเนาะตายจากความเป็นลิงปุ๊บฟึบมาเกิดเป็นแพะเป็นแพะอยู่ในป่าแต่เป็นแพะตาบอดทำไมต้องตาบอดด้วยอาจารย์ก็ตอนเป็นไอ้หนุ่มช่างทองนี่ไงผู้หญิงคนนี้มีผัวก็ทำเป็นตาบอดทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นว่าเขามีผัวแล้วก็ไปเป็นชู้กับเขาชาตินี้เองต้องตาบอดก็เป็นแพะตาบอดเดินกระเซาะกระเซิงอยู่ในป่าคนเข้าไปในป่าเห็นแพะตาบอดอ๋อยแพะนี่มันตาบอดแล้วเนี่ยมันเดินเป๊ะไปเป๊ะมาเอ็นดูมันตะเอ้ยเพื่อที่จะช่วยมันเนาะเฮาตอนมันซะนะตอนมันเหี้ยมันจะได้แบบไปเกิดกิเลสไปข่มขืนแปะตัวเก่าแล้วมันจะวุ่นวายเอาก้อนหินมาไปทุบอันทะของแพะเนี่ยนะฮะแตกอีกโอ้แพะตาบอดนั้นทุรนทุรายมากป่วยนอนฟอนเฟะตรงอวัยวะเพศเนี่ยฟอนเฟะกว่าจะตายเนี่ยตายอย่างทารุณนี่คือผลงานของการเป็นชู้ผิดศีลข้อ3กี่ชาติแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะเกิดเป็นช่างทองผิดศีลข้อ3เป็นชู้กับเมียคนอื่นไปทั่วตายไปปั๊บตก
2: นรก
0: เกิดเป็น
2: ลูกลิง
0: ลูกลิงโดนกัด
2: อันทะ
0: โดยกัดโดย
2: พ่อ
0: พระบิดานะพระบิดากัดอันทะแล้วก็มาเกิดเป็น
2: แพะ ตาบอด
0: จากแพะตาบอดมาเกิดเป็นวัวสังเกตไหมเป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมคะเป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นสัตว์ประเภทที่กินหญ้ากินผักผลไม้น่ะคือเองต้องทำดีเองทำชั่วได้ยังไงเนี่ยเองต้องทำดีมาเกิดเป็นวัวกินหญ้าเจ้าของวัวก็เหมือนเดิมฮะเกิดความเอ็นดูวัวก็เลยต้องตอนวิธีตอนก็เอาก้อนหินมาตุ๊บเหมือนเดิมแตกตุบกี่ชาติแล้ว5แล้ว
2: ชาติ
0: ต่อมาอีกตอนนี้ฮะจากวัวขึ้นมาเป็นกระเทยทำไมต้องเป็นกระเทยเพราะผิดศีลข้อ3มาเป็นผู้หญิงใช่เป็นผู้ชายก็ไม่ใช่เนี่ยเป็นกระเทยอายุ30ปีแล้วลึกชาติรู้อายุด้วยนะฮะท่านระลึกชาติภิกษุณีรูปนี้ชื่ออะไรนะอิสิทาสีภิกษุณีรูปนี้ระลึกชาติได้กี่ชาติ7ชาติแล้วภิกษุณีรูปนี้บรรลุอรหันต์มั้ย
2: บ
0: รรลุปฏิบัติวันที่8บรรลุอรหันต์ระลึกชาติได้7ชาติระลึกแต่ละชาติชัดเจนเลยเกิดเป็นอะไรอายุเท่าไหร่ตายยังไงพอเป็นกระเทยนี่อายุได้30ปีก็ตายตายจากกระเทยมาเกิดเป็นผู้หญิงจนจนจนจนไปเกิดในครอบครัวที่ยากจนมากเพราะกรรมชั่วพ่อแม่ไปกู้ยืมเงินมาแล้วก็หนีไปทิ้งผู้หญิงคนนี้อยู่ที่บ้านไอเฮียอาเสียที่เป็นเจ้าของเงินก็มาทวงเงินมาถึงก็ถามพ่อแม่เองไปไหนไปไหนไม่รู้โอเคฉันยึดเองไปก็แล้วกันก็เอาผู้หญิงคนเนี้ยไปเป็นเมียเข้าใจไหมฮะผู้ชายคนนี้เป็นไอเฮียอาเสียมีเมียอยู่เดิมไห
2: ม
0: มีอยู่แล้วแล้วได้คนนี้เป็นนางทาสก็เอามาเป็นเมียน้อยเมียหลวงของเศรษฐีคนนี้เป็นคนดีเป็นคนดีสามีไปเอาผู้หญิงยากจนมาเป็นเมียน้อยก็เอ็นดูน้องอยู่ด้วยกันดีๆนะน้องก็เอ็นดูเมียน้อยแต่เมียน้อยเลวเพราะทำไมถึงเลวชาติก่อนเป็นอะไรเป็นวัวก่อนจะเป็นวัวเป็นอะไร
2: แ
0: ปะก่อนจะเป็นแปะเป็นอะไร
2: ล
0: ิงก่อนจะเป็นลิงเป็นอะไร
2: ตกน
0: รกก่อนจะตกนรกเป็น
2: หนุ่มช่างทอง
0: ที่เจ้าชู้เพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ทำชั่วต่อคือยุผัวให้เกลียดเมียหลวงใส่ร้ายป้ายสีเมียหลวงอีกไม่นานเจ้าหล่อนก็ตายตายจากชาตินี้มาเกิดเป็นอิสิทาสีลูกมหาเศรษฐีมันเป็นไปได้ไงอาจารย์โอ้ยยังไม่ได้ระลึกชาติก่อนไปอีกนั่นเขาเป็นคนทำดีทำกุศลไว้เยอะแล้วก็เคยบวชเคยปฏิบัติธรรมเลยเข้าใจไหมฮะแต่นี่เขาระลึกได้7ชาติชาตินี้เขาเป็นลูกเศรษฐีผลบุญเริ่มให้ผลแต่กรรมชั่วให้ผลไหมคะผู้ชายทิ้งกี่คน3คนเพราะไปพูดส่อเสียดยุยงให้ผัวเกลียดเมียหลวงเพราะนั้นตัวเองก็เลยถูกผู้ชายทิ้งถึง3คนเพราะฉะนั้นใครอยากจะถูกคนรักทอดทิ้งจงพากันนินทาส่อเสียดเอาเรื่องคนนี้ไปเล่าให้คนโน้นฟังให้คนนั้นเกลียดคนนี้เอาเรื่องคนนี้ไปเล่าคนโน้นฟังให้คนโน้นเกลียดคนนี้คุณก็จะแตกจากคนรักได้ตามกรรมเพราะการพูดส่อเสียดทำให้แตกจากคนรักถ้าคุณส่อเสียดส่อเสียดนินทาส่อเสียดนินทาพอคุณแต่งงานเตรียมใบหย่าไว้เลยนะฮะหย่าแน่นอนอยู่กับมิตรก็ทะเลาะกันเข้าใจผิดกันต้องแตกจากคนรักเข้าใจไหมนี่คือผลของกรรมเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะพระนางอิสิทาสีนี่เป็นพระภิกษุณีที่บรรลุอรหัตผลแล้วไม่โกหกใครเพราะนั้นกรรมให้ผลชาตินี้ก็มีชาติหน้าก็มีชาติต่อไปก็มีและไม่ให้ผลก็มีเข้าใจหรือยังกรรมมีกี่ประเภทนะตั้งใจฟังนะก็มีกรรมที่เป็นกรรมหนักเขาเรียกครุกกรรมให้ผลชาติต่อไป 2. กรรมใกล้ตายถ้าไม่มีกรรมหนักก็กรรมใกล้ตายให้ผล 3. กรรมที่ทำเป็นประจำถ้าทำเป็นประจำให้ผลก่อนนะคะให้ผลก่อนทำเล็กๆน้อยๆถ้าเราทำกรรมด้วยเจตนาอ่อนๆเนี่ยทีหลังถ้ากรรมไหนทำเป็นประจำระวังให้ดีกรรมนั้นให้ผล

ชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053 304 552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

ร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากแสงธรรมส่องทางชีวิตจากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนโกรธจะทำลายสิ่งใดสิ่งนั้นแม้จะทำยากก็ดูทำง่ายไปหมดคนมักโกรธมีผิวพรรณเศร้าหมองคนมักโกรธเป็นผู้เสื่อมฝากไว้ในใจคุณด้วยนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-066-69-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150 ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 720,000 รายทั่วประเทศ
1: ทางการอิหร่านยังคงไม่วางใจสหรัฐในการเจรจายุติความขัดแย้งหลังผู้นำสหรัฐจะยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สัปดาห์แรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์